0: ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี
2: ้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภัสสรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา ด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของเอาไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบนี้ผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport ใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทย สามารถเข้าถึง AI ในระดับ

Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น UNESCO อาเซียนและ EDDA ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI

0: ที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุสด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
5: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนา

0: ของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขา Bright Angel Canyon และจุดพักแรม Phantom Lands ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัทชเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6พิจิตกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง

0: 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่า ชำนิชำนา

0: ารย์เชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจิโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกศครับ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
9: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กั

0: ยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
1: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
0: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านไม่ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของงบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณแล้วก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นัก

0: ท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
0: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่1ที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิญฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

0: สร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
3: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
2: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
4: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนี้ในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
2: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติ การจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
6: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
5: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
6: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
5: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
8: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมา นะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้า

0: เราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
1: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท.777แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
2: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
1: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาณรมนอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
5: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจ

ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินัยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินัยใหม่คล้อยในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2จะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันกับอาจารย์ค่ะส่วนวันนี้นะคะมีประเด็นร้อนหลายเรื่องเลยที่ต้องติดตามกันนะคะประเด็นร้อนทางการเมืองก็เรื่องของคดีหัวสว.นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางกรรมการกกต.คุณณรงค์รักร้อยแจ้งไทม์ไลน์ของคดีหัวสว.มาแล้วนะคะก็บอกว่ามีการพิจารณาสำนวนครบทุกประเด็นแล้ว28สิงหาคมก็เตรียมลงมติวันที่14กันยายนนี้นะคะแล้วก็บอกว่ากรรมการทั้ง7คนก็จะลงมติส่วนตนโดยอิสระว่าจะดำเนินคดีกับใครบ้างและอย่างไรไม่มีการหารือกันล่วงหน้านะคะซึ่งเท่ากับว่าคดีหัวสว.ค่ะกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะหลังจากที่ทางกกต.ให้ความชัดเจนแล้วก็กำหนดนัดหมายวันที่14กันยายนให้กรรมการทั้ง7คนลงมติส่วนตนเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนวนหรือไม่ค่ะประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมากก่อนที่จะถึงวันชี้ขาดของกกต.ก็คือกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.อาจจะมีมติเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสว.ประมาณ10คนเท่านั้นนะคะก็เลยเกิดคำถามมีข้อสงสัยว่ามีการกำหนดตัวบุคคลหรือที่เรียกว่าเป็นการล็อกเป้าไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกกต.นะคะส่วนเรื่องของการลงมติวันที่14กันยาค่ะทางคุณณรงค์รักร้อยก็ยืนยันนะคะว่าในที่ประชุมกกต.ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันล่วงหน้าว่าจะมีการชี้มูลผู้ใดหรือว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกี่คนนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิแล้วก็เป็นดุลพินิจของกรรมการกกต.แต่ละท่านที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคะสาเหตุที่มีช่วงระยะเวลาระหว่างการพิจารณาสำนวนเสร็จกับวันที่ลงมติเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่ายังมีบางประเด็นที่กรรมการยังต้องสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมให้การพิจารณาแล้วก็การลงมติมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบนะคะซึ่งก็ย้ำว่าวันที่14กันยายนนี้ค่ะจะเป็นมติส่วนตนของกรรมการแต่ละคนทั้ง7คนนะคะว่าจะดำเนินการกับใครบ้างลักษณะใดแล้วก็มีประเด็นใดที่เห็นควรส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อหรือไม่นะคะ

อันนี้คือในส่วนของกกต.ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.เตรียมจะลงมติเอาผิดผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสบเพียง10คนเนี่ยคุณณรงค์ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการคุยกันในที่ประชุมว่าจะชี้มูลผู้เกี่ยวข้องเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้คุยเพราะว่ากรรมการแต่ละคนก็มีเอกสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ยืนยันว่าจะดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆดังนั้นเนี่ยขอให้รอดูผลการลงมติวันที่14กันยานี้ค่ะก่อนที่จะสรุปว่าใครที่เกี่ยวข้องที่จะถูกกกต.ดำเนินการแล้วก็จะมีแนวทางอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำความเห็นจากทั้ง7คนมาประมวลจัดทำเป็นคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตานะคะก็คือเอกสารและข้อมูลจากสำนวนคดีหัวสบบางส่วนเนี่ยถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มไอลอว์กับพรรคฝ่ายค้านนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามว่าการนำเอกสารออกมาเผยแพร่เนี่ยจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA หรือเปล่าเรื่องนี้คุณณรงค์บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ทราบผลในเรื่องนี้นะคะส่วนที่ฝ่ายค้านก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำหลักฐานเป็นข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศมาเปิดเผยแล้วก็เอามาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ด้วยนะคะเรื่องนี้คุณณรงค์บอกว่าถ้าเกิดหลักฐานเนี่ยมีอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมที่จะพิจารณาประกอบการวินิจฉัยด้วยนะคะก็ย้ำหลักการทำงานว่ากกต.จะทำหน้าที่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานในสำนวนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหรือหลังกรรมการกกต.รายใดเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะดังนั้นประเด็นร้อนเดี๋ยวติดตามกัน14กันยายนสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.ในส่วนของกกต.นะคะมาที่เรื่องของการลงใต้จัดประชุมครม.สัญจรชายแดนใต้กันหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรก็ต้องมีการรวบรวมประเด็นต่างๆจากในพื้นที่นะคะก็เป็นพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ใน4มิติด้วยกันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติเสนอให้ครม.พิจารณานะคะซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลานะคะเพื่อเป็นการสรุปประเด็นที่มีการระดมสมองเพื่อจะเสนอในที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการครั้งที่1ในวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นพื้นที่5จังหวัดรอบนี้เนี่ยก็คือสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็ยะลานะคะซึ่งการระดมความคิดเห็นในรูปแบบของเวิร์กช็อปนะคะรอบนี้เนี่ยก็มีรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคเอกชนภาคประชาสังคมมาร่วมสรุปแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะดูในแต่ละด้านกันหน่อยค่ะในด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีมาร่วมหลายท่านมีข้อเสนอเรื่องของการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์นะคะอย่างเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่แล้วก็การยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเรียกร้องมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนในระยะยาวมาตรการทางภาษีการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องของการชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงอาหารธรรมชาติพหุวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมไม้ตลอดจนการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงเพิ่มโรงงานแปรรูปแล้วก็เสนอให้รัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อจะช่วยชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์

คะในที่ประชุมก็พูดถึงเรื่องของการเดินหน้านโยบาย Zero Dropout นะคะเพื่อจะดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์การเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางแล้วก็การแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่นำไปสู่จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การป้องกันการกลับมาเสพซ้ำนะคะส่วนในขาของความมั่นคงค่ะมีการระดมความคิดเห็นด้วยนะคะมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็มีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการพัฒนางานข่าวกรองการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนะคะแล้วก็การผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการทำด่านตรวจอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องภัยพิบัติค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานนะคะรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็มีรัฐมนตรีด้านอื่นๆมาร่วมด้วยค่ะมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องมีการขุดลอกสร้างแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะรวมไปถึงเรื่องการแก้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเตรียมป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตด้วยนะคะข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยทั้ง4มิติเดี๋ยวก็จะถูกนำไปประมวลแล้วก็เสนอไปยังรัฐบาลให้อนุมัติงบประมาณแล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคต่างๆนะคะในที่ประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้1กันยายนนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็คือประเด็นของครม.สัญจรที่มีการเวิร์กช็อปประเด็นต่างๆที่จะนำเสนอก่อนที่จะมีการประชุมกันนะคะเดี๋ยวได้ติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ในสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวในต่างประเทศกันหน่อยนะคะสำหรับเทรนด์ที่หลายคนเนี่ยไม่อยากจะอินกับเทรนด์นี้เลยนะคะก็คือปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทนอนไม่อิ่มกลายเป็นปัญหาของหลายๆคนไปแล้วนะคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยทำให้โรงแรมในญี่ปุ่นค่ะเขามาแก้เพนพอยต์เรื่องนี้นะคะแล้วมีบริการการท่องเที่ยวนิทรารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆชื่อภาษาไทยนี่โอ้โหตั้งมาอย่างสลวยเลยนะคะบริการท่องเที่ยวนิทรารมณ์ค่ะเป็นการมอบประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการนอนหลับคุณภาพสูงและพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะมาดูธุรกิจนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าในหลายประเทศเนี่ยเทรนด์นี้เริ่มเป็นที่สนใจมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนะคะแล้วโรงแรมเนี่ยเขาก็เลยดึงดูดแขกกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพสนใจการพักผ่อนเพื่อการนอนหลับที่ดีนะคะญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโทโทโนเนะนะคะคือการผ่อนคลายด้วยชากำลังได้รับความนิยมอย่างมากที่ญี่ปุ่นเลยนะคะที่โตเกียวก็คือจะมีโรงแรมที่เขาให้บริการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือพอแขกเข้ามาพักเนี่ยก็จะต้องให้ข้อมูลนะคะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับเพื่อที่โรงแรมเขาก็จะนำไปวินิจฉัยต่อนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีชาให้ดื่มอย่างเช่นชาคาโมไมล์ผสมชามิมาสกะบัญชานะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะประเมินประเภทของการนอนหลับของ

แต่ละคนด้วยนะคะเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนให้ผ่อนคลายแล้วพอเข้าไปในห้องเนี่ยในห้องพักก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ใดๆที่เอื้อต่อการนอนเช่นหมอนอย่างดีเลยนะคะเกลืออาบน้ำจะได้ผ่อนคลายแล้วก็ถ้วยชาอันเนี้ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยในห้องเพื่อให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งมีความเห็นมาจากเรื่องของเทรนด์นี้นะคะจากคุณคานาเอะอุซุยค่ะเป็นที่ปรึกษาของ JTB Tourism Research นะคะก็บอกว่าเทรนด์นี้เนี่ยมาจากที่คนจำนวนหนึ่งเลยนะคะจำนวนเยอะเลยแหละมองว่าการนอนหลับของตัวเขาเองเนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากจะได้ประสบการณ์ด้านสุขภาพมากขึ้นนะคะโรงแรมก็เลยมาโฟกัสเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทำให้แขกเนี่ยมีโอกาสที่จะแยกตัวเองออกมาจากเครื่องมือดิจิทัลมายกระดับคุณภาพการนอนของตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็มองเห็นเรื่องของช่องว่างทางธุรกิจนะคะแล้วก็เทรนด์ของการมีสุขภาพดีการนอนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนโหยหานำมาซึ่งบริการนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นค่ะเขาชื่อโฮเทลชินซันโซอยู่ที่โตเกียวเหมือนกันนะคะเป็นโรงแรมหรูในเขตบุนเคียวของกรุงโตเกียวค่ะเขามีแพ็กเกจนอนดีเมื่อ2ปีก่อนนะคะใช้เครื่องมือวัดคลื่นสมองของแขกขณะหลับเลยแล้วพอได้ข้อมูลอย่างเช่นระยะเวลาที่หลับลึกก็ให้แขกเนี่ยไปรับคำแนะนำจากแพทย์ที่คลินิกในโรงแรมระหว่างการเข้าพักได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบริการด้านสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรือว่าในพื้นที่รีสอร์ทค่ะก็มีโรงแรมเนี่ยเสนอแผนส่งเสริมการนอนเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นอีกโรงแรมหนึ่งเขาจะมีแพ็กเกจพักผ่อนนอนหลับอันนี้ให้เลยค่ะในแพ็กเกจเนี่ยเช่นเตียงที่ปรับได้ตามความต้องการของแขกแต่ละคนที่นอนที่เหมาะกับความต้องการนอนของแขกนะคะแล้วก็ความเงียบสงบต่างๆในห้องอันนี้ก็ช่วยให้แขกเนี่ยหลับสบายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งชื่อมาริบูโฮเทลที่อยู่ในย่านริเวร่าซูชิมารีน่าที่จังหวัดคานางาวะของญี่ปุ่นนะคะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนที่จีนค่ะพูดถึงเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในจีนนะคะปีนี้เนี่ยจีนก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็การประชุมหุ่นยนต์ของจีนก็จัดใหญ่มากจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆของเขาแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหุ่นยนต์บาริสต้าค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทำสถิติโลกไปแล้วนะคะลง Guinness World Records ไปแล้วในสาขาชงกาแฟได้เยอะที่สุดใน1ชั่วโมงถึง202แก้วนะคะซึ่งสถิตินี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟอัจฉริยะแห่งแรกนะคะของแบรนด์นี้เลยค่ะ Seven Fresh Coffee ที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะถามว่าเทรนด์นี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็น่าจะมีให้เห็นมากขึ้นในอนาคตเรื่อยๆนะคะสำหรับร้านอัจฉริยะภัตตาคารอัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้คนเลยใช้หุ่นยนต์ในการให้บริการนะคะไปดูเรื่องราวของแบรนด์นี้กันหน่อยค่ะเขาชื่อ Seven Fresh Coffee นะคะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มของ JD.com แล้วก็เปิดเป็นร้านอัจฉริยะด้วยมีหุ่นยนต์ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเปิดสาขาแรกเนี่ยที่อาคาร Galaxy Soho ที่กรุงปักกิ่งค่ะซึ่งเขาก็มีไฮไลท์ด้วยนะคะก็คือบาริสต้าที่เป็นหุ่นยนต์นี่แหละแล้วก็ความสามารถของบาริสต้าหุ่นยนต์นะคะสามารถชงกาแฟได้ทั้งหมดนะ202แก้วในเวลา

หนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งก็สร้างสถิติโลก Guinness World Records ในประเภท most cups of coffee served by a robot barista in 1 hour หรือว่าจำนวนแก้วกาแฟที่หุ่นยนต์บาริสต้าให้บริการได้มากที่สุดภายใน1 ชั่วโมงนะคะ202แก้วนะคะทำไมถึงทำได้มากขนาดนั้นนะคะก็คือเขาพัฒนาระบบนะคะสำหรับร้านนี้เป็นระบบชงกาแฟอัตโนมัติผสานกับระบบสั่งซื้อแบบดิจิตอลที่จะให้บริการเครื่องดื่มได้แบบรวดเร็วสม่ำเสมอแล้วก็รองรับการให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกระบวนการที่หุ่นยนต์ทำเนี่ยตั้งแต่บดเมล็ดกาแฟสกัดเอสเปรสโซ่ผสมรสชาติแล้วก็จ่ายเครื่องดื่มลงไปในแก้วนะคะอันนี้เนี่ยทำด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะคะซึ่งดูเวลาแล้วเนี่ยเครื่องดื่ม1แก้วสามารถชงเสร็จได้ใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีค่ะส่วนลูกค้าเวลาสั่งเครื่องดื่มก็สั่งหน้าแอป JD.com ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าจอสั่งซื้อที่ทางร้านเนี่ยมีให้บริการนะคะแล้วก็สามารถ track หรือว่าติดตามกระบวนการจัดเตรียมเครื่องดื่มผ่านหน้าจอได้เลยนะคะรวมไปถึงลูกค้าเนี่ยอยากจะให้หวาน 100% ไม่หวานเลยเนี่ยความเข้มของกาแฟเป็นใดๆก็บอกได้หมดเลยตามความต้องการนะคะถามว่าเบื้องหลังของเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาทำยังไงระบบนี้นะคะทาง Seven Fresh Coffee เขาบอกว่าใช้โมเดล AI ของ JD.com ค่ะกับเทคโนโลยี Embody AI หรือว่า AI ที่ทำงานกับหุ่นยนต์เนี่ยนะคะเอามาใช้แล้วก็ใช้ AI พัฒนารสชาติกับระบบแนะนำเครื่องดื่มแบบ Customize ด้วยให้เฉพาะบุคคลเลยนะคะเอาเรื่อง Data ก็คือข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเนี่ยค่ะมาผสานกับความเชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์เพื่อจะทดสอบรูปแบบรสชาติทดลองสูตรใหม่ๆแล้วก็ทำความเข้าใจความชอบของลูกค้าด้วยนะคะดังนั้นแนวทางนี้ก็ทำให้เห็นว่าAI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากกว่าแค่ระบบหลังบ้านแล้วแต่ว่ามาอยู่ในหลายขั้นตอนเลยนะคะเรื่องของการพัฒนา product การผลิตเครื่องดื่มไปจนถึงการนำเสนอเมนูให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะร้านที่มีกิมมิกมีสถิติแบบนี้นะคะก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งคนในพื้นที่นะคะชาวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสกับร้านกาแฟที่ใช้ระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีการถ่ายทอดสดจากร้านตลอด24ชั่วโมงเลยบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ Seven Fresh Coffee ค่ะดังนั้นก็เป็นเทรนด์นะคะที่ทำให้เห็นเรื่องของการที่จีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติเอามาใช้นะคะเพื่อจะยกระดับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นธุรกิจร้านกาแฟให้บริการได้รวดเร็วสม่ำเสมอแล้วก็ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้นแล้วก็ยังให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่จีนนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ที่ฉลาดขึ้นทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็มาแทนที่แรงงานได้เยอะขึ้นด้วยนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่บ้านเราบ้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของความคึกคักนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะพัฒนาให้เป็นฮับในการถ่ายหนังของโลกนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าสร้างขานี้ให้มีความโดดเด่นนะคะประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่ต่างชาติให้ความสนใจนะคะในการมาถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเขาก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรม Thailand Filmmaking Package นะคะที่จะดึงดูดให้กองถ่ายต่างชาติเนี่ยมาวางแผนแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดเม็ดเงินจากกองถ่าย

างประเทศเนี่ยประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีนะคะตอนนี้เนี่ยมีการหารือในพื้นที่นำร่องใน9 จังหวัดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็นถึงศักยภาพนะคะในการที่ผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยจะบริการกองถ่ายต่างชาตินะคะขณะเดียวกันค่ะทางกองถ่ายต่างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีหลายๆเรื่องเลยนะคะถ้าสามารถพัฒนาระบบนิเวศของการถ่ายทำตั้งแต่เรื่องของที่พักโรงแรมร้านอาหารสตูดิโอสถานที่ถ่ายทำหรือว่าการเช่าอุปกรณ์ต่างๆการขนส่งเนี่ยให้เป็นแพ็กเกจเดียวกันได้ถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยแจ๋วเลยนะคะสำหรับเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศไทยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นบทความจากคุณภูนิตยกุลนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง Fast Fashion นะคะขออนุญาตนำมาแชร์ Fast Fashion นี่เป็นคำนิยามนะคะที่พูดถึงความรวดเร็วของแฟชั่นนะคะก็คือแบรนด์แฟชั่นเนี่ยต้องผลิตเสื้อผ้าออกมารองรับใช่ไหมคะมีทุกฤดูกาลเปลี่ยนแบบเรื่อยๆนะคะซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์รักโลกเนี่ยฟาสต์แฟชั่นก็จะถูกตั้งคำถามเพราะว่าต้องแลกมาด้วยต้นทุนของทรัพยากรนะคะซึ่งฟาสต์แฟชั่นเนี่ยโดยนิยามก็คือแฟชั่นที่เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนบ่อยขายราคาไม่แพงราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังความสะดวกเนี่ยก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะซึ่งฟาสต์แฟชั่นเนี่ยโดยนิยามก็คือรูปแบบการผลิตแล้วก็จำหน่ายเสื้อผ้าที่ออกแบบผลิตจำหน่ายอย่างรวดเร็วให้ทันกับกระแสแฟชั่นเนี่ยนะคะก็อาศัยการผลิตครั้งละมากๆเลยเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาย่อมเยาด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าการส่งเสริมให้คนซื้อบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ชุดที่เราใช้เนี่ยมีระยะเวลาสั้นลงแล้วก็เปลี่ยนเทรนด์ไปเรื่อยๆก็จะส่งผลไปสู่เรื่องของการมีปริมาณขยะสิ่งทอเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการมาประเมินว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยใช้ทรัพยากรไปยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานไฟน้ำวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นฝ้ายค่ะฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าการเพาะปลูกฝ้ายต้องใช้น้ำในปริมาณสูงค่ะโดย Water Footprint Network ค่ะก็บอกว่าการผลิตฝ้าย1 กิโลกรัมเนี่ยต้องใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 10,000 ลิตรนะคะซึ่งปริมาณการใช้น้ำก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศวิธีการเพาะปลูกขณะเดียวกันถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะอย่างเช่นโพลีเอสเตอร์เนี่ยผลิตมาจากปิโตรเลียมนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยไมโครไฟเบอร์ลงสู่แหล่งน้ำระหว่างการซักแล้วก็สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ค่ะทางองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า UNEP เนี่ยระบุว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นถือว่าเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ใช้ทรัพยากรสูงแล้วก็มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกด้วยนะคะซึ่งมีการประเมินว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีขยะสิ่งทอสะสมอยู่92ล้านตันต่อปีค่ะเสื้อผ้าจำนวนมากถูกทิ้งหลังจากใช้งานในระยะเวลาไม่นานแล้วก็ถูกฝังกลบหรือว่าเผาทำลายแล้วก็ตามมาเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มลพิษต่อดินและแหล่งน้ำด้วยนะคะทีนี้หลายประเทศค่ะพอมีผลกระทบจากฟาสต์แฟชั่นแบบนี้นะคะเขาก็เริ่มปรับนโยบายส่งเสริมการบริโภคการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะสหภาพยุโรปได้ผลักดัน EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles นะคะเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าแล้วก็เพิ่มการนำสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณ

0: การขยะสิ่งทอขณะที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการออกกฎหมายต่อต้านการทำลายสินค้าที่ขายไม่หมดและอยู่ระหว่างการผลักดันมาตรการจำกัดผลกระทบจากฟาสต์แฟชั่นด้วยนะคะส่วนหลายๆแบรนด์ระดับโลกค่ะก็เริ่มใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็มีโครงการรับคืนเสื้อผ้าเก่านำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อม Fast Fashion เนี่ยยังมีมุมเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานด้วยนะคะซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าโรงงานผลิตเสื้อผ้าบางแห่งเนี่ยยังเจอเรื่องการจ้างแรงงานราคาถูกให้ทำงานก็ชั่วโมงยาวนานเกินไปสภาพการทำงานก็ไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นก็มีการรณรงค์เรื่องของการให้เคารพสิทธิแรงงานมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมของ Fast Fashion ที่นำมาซึ่งคำถามเรื่องของความคุ้มค่าในด้านทรัพยากรเรื่องของคุณภาพชีวิตของแรงงานที่อยู่ในเศรษฐกิจ Fast Fashion ด้วยนะคะแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบด้วยค่ะว่าถ้าผลิตแล้วเนี่ยในมุมเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจเติบโตแต่อย่าลืมเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็รับผิดชอบต่อการใช้แรงงานที่เป็นธรรมด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้ดูเรื่องของนโยบายสหภาพยุโรปแล้วก็ผลกระทบต่อพันธมิตรในยุโรปและโลกนะคะซึ่งถ้าย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็เผชิญแรงกดดันพร้อมกันหลายด้านนะคะมีเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องความไม่แน่นอนความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะดังนั้นคำถามสำคัญก็คือยุโรปจะรักษาความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของตัวเองได้อย่างไรนะคะวันนี้คุยกันกับอาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพใหญ่ก่อนเนี่ยวันนี้สหภาพยุโรปกำลังอยู่ในช่วงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญหรือเปล่าคะ
3: ใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดเดี๋ยวนะครับความอยู่รอดทั้งด้านความมั่นคง
0: ค่ะ
3: นะครับก็เกี่ยวกับนาโต้ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและทางด้านสังคมครับ
0: ค่ะ
3: แต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการปรับตัวของยุโรปสหภาพยุโรปในด้านนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่าเอ๊ะมันกระทบยังไงครับทั่วโลกแล้วก็ตอบโต้อย่างไรบ้างคือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการดำเนินมาตรการกีดกันการค้าเช่นขึ้นภาษีนำเข้าทั้งหลักลักษณะที่ว่าต่างตอบแทนนะครับที่สำหรับเล่นงานประเทศที่เกินดุลการค้าแต่ในยุโรปจริงๆแล้วยุโรปไม่ได้เดินขุนดันการค้าแต่ยุโรปเกินดุลเขาเรียกว่าบริการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแต่ท่ามก็เป็นข้ออ้างนะครับเล่นงานทางด้านดุลการค้าไม่ได้ก็มาเล่นงานดุลบริการนะครับแล้วก็ต่อสู้เช่นเดียวกันที่แคนาดาสู้ครับนะแต่ว่าสิ่งที่ท่ามทำอันนี้มันก็เกี่ยวข้องอีกการหนึ่งท่ามมีการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าการลงทุนเช่นอะไรครับพยายามที่จะแล้วปรับนโยบายทางด้านของอุตสาหกรรมในลักษณะที่จะ อะไรครับพยายามที่จะดึงอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ประเทศแล้วก็มีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ห้ามให้ การลงทุน

0: นะครับในประเทศอื่นเนี่ยมันยากเข้านะครับแล้วก็มีการวางมาตรฐานสินค้าต่างๆซึ่งในกรณีนี้ก็จะทำให้เรื่องของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆการกิจการทางการค้าทำในรูปของกำแพงภาษีกับทำในสิ่งที่ว่า non tariff barrier คือเป็นมาตรฐานสินค้าซึ่งทำให้สินค้าราคาถูกอย่างเช่นจีนหรือสินค้าจากสหภาพยุโรปเข้าไปเนี่ยลำบากเพราะมีการกำหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีการตอบโต้เพราะนโยบายที่อเมริกาที่ยุโรปต้องทำก็คือดำเนินมาตรการทางด้านของต่อสู้ทางด้านกำแพงภาษีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างเขาเรียกว่ามาตรฐานสินค้าให้ครับในลักษณะที่ป้องกันสินค้าที่มาตรฐานแตกต่างกันไม่ว่าจะอเมริกาหรือจากจีนจีนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางด้านสหภาพยุโรปต้องมีการดำเนินมาตรการนะครับเพื่อที่จะป้องกันสินค้าราคาถูกจากจีนสินค้าต่างๆเข้าในสหภาพยุโรปอันนี้ก็คือเป็นมาตรการเขาเรียกว่า non tariff barrier นอกเหนือจากกำแพงภาษีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรามาคุยกันวันนั้นมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าสหภาพยุโรปนั้นในการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่คืออเมริกาและจีนนั้นผลกระทบจากการดำเนินมาตรการกิจการทางการค้าและกิจการทางด้านของการลงทุนมันไปกระทบกับประเทศพันธมิตรที่แนบแน่นนะครับด้วยอันนี้น่าสนใจครับพันธมิตรที่แนบแน่นอันนี้ก็จะมี4ประเทศครับนะครับประเทศ3ประเทศเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกเอฟตาเราคงจำได้นะฮะประเทศไทยเนี่ยมีข้อตกลงทำการค้าเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศเอฟตากลุ่มประเทศเอฟตานั้นเขาเรียกยูโรเปียนฟรีเทรดแอเรียนะครับประกอบด้วยประเทศอะไรครับไอซ์แลนด์ลีเคนสไตน
1: ์
0: นะครับนอร์เวย์ครับเดิมเลยสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ในเอฟตาสวิตเซอร์แลนด์นะฮะอยู่ในเอฟจริงๆแล้วเอฟสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในเอฟตาเขตการค้าเสรีแต่ว่าเมื่อมีอยู่ในอดีตกลุ่มประเทศเอฟตา4ประเทศก็มาบอกกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการรวมตัวถึงขั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปซึ่งสูงกว่าระดับเขาเรียกว่าตลาดร่วมอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคนิดหน่อยเพราะว่าผู้ฟังอาจจะงงๆเพราะว่ามันเทคนิคมากการรวมตัวแบบตลาดร่วมนั้นหมายถึงเป็นการรวมตัวที่เหนือชั้นกว่าเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเป็นการรวมตัวว่าสินค้าเฉพาะสินค้าของประเทศสมาชิกเข้าออกโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับไม่มีเรียกว่าทาริฟฟรีขั้นตอนที่สองถ้ารวมตัวสูงกว่านี้เขาเรียกว่าสหภาพศุลกากรหมายความว่าประเทศที่รวมตัวกันเป็นเขตการค้าเสรีเนี่ยสามารถตกลงกันได้ว่าจะตั้งอัตราภาษีระดับเดียวกันกับสินค้าของประเทศที่สามถ้ามีการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเกินการรวมตัวแบบสหภาพศุลกากรครับคัสตอมยูเนียนคือสูงกว่าเขตการค้าเสรีถ้าสูงไปกว่านั้นขั้นที่สามเราเรียกว่าตลาดร่วมตลาดเดียวนั่นหมายความว่าประเทศสมาชิกนะครับที่รวมตัวกันนอกจากจะเป็นเขตการค้าเสรีแล้วนอกจากมีสหภาพศุลกากรแล้วยังสามารถที่จะให้สินค้ามันอยู่ใน FTA อยู่แล้วแต่ถ้าบริการเงินทุนและแรงงานเข้าออกโดยเสรีนะครับเชงเก้นอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: อันนี้คือขั้นที่3แล้วนะเป็นขั้นแรกตลาดร่วมแต่ยุโรปเนี่ยไปถึงขั้นที่4ที่5เป็นสหภาพทางด้านเศรษฐกิจคือมีการดำเนินมาตรการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเช่นนโยบายทางอุตสาหกรรมนโยบายทางด้านการเงินสกุลเดียวกันไปถึงนโยบายต่างประเทศมีการประสานกันด้วยอันนี้ขั้น4ขั้น5แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในวันนี้ที่ผมพูดทางด้านของเอฟตา4ประเทศซึ่งมีทางด้านสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยนะฮะนอร์เวย์ลิเคนสไตน์และไอซ์แลนด์ซึ่งรวมตัวกันเป็นเขตการค้าเสรีก็มีการรวมตัวกับสหภาพยุโรปนะครับว่าเรา

0: ดทั้งหมดนะครับนะจริงๆแล้วตอนแรกมันมีตลาดทางด้านของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยตอนหลังสวิตเซอร์แลนด์ขอถอนคือไม่ยอมรวมตัวกับสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเอฟตา3ประเทศจึงมารวมตัวกับสหภาพยุโรปในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าตลาดร่วมหมายความว่าสินค้า30ประเทศเนี่ยนะครับคือ10 27ประเทศสหภาพยุโรปกับเอฟตา3ประเทศมีลิเคนสไตน์ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์เนี่ยนอกจากสินค้าแล้วยังมีบริการเงินทุนและแรงงานเคลื่อนย้ายโดยเสรี
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากแต่ว่านะครับแต่ว่ามีอยู่ขั้นหนึ่ง30ประเทศนี้27ประเทศของสหภาพยุโรปมีการรวมตัวเป็นสหภาพศุลกากรคือมาตรฐานสินค้า27ประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่การรวมตัวกับเอฟตาไม่มีเรื่องของมาตรฐานสินค้าพูดง่ายไม่ได้รวมตัวกันเป็นสหภาพศุลกากรครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานสินค้าของสหภาพยุโรปกับมาตรฐานสินค้าของเอฟตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนทางด้านของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ขอทำข้อตกลงต่างหากนะครับกับอีก27ประเทศเป็นข้อตกลงคล้ายๆกับที่เอฟตาทำก็คือว่าจะรวมตัวกันเป็นคล้ายๆตลาดร่วมนะฮะแต่ขนาดเดียวกันก็มีข้อยกเว้นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอฟตาเนื่องจากว่าไม่ได้รวมกับสหภาพยุโรปในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันกับสหภาพยุโรปที่เขาเรียกสหภาพศุลกากรจึงเปิดโอกาสให้เอฟตาเนี่ยทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยไงเพราะถ้าหากว่าแต่ว่าถ้ารวมกันเป็นสหภาพศุลกากรอย่างเช่น27ประเทศเนี่ยจะไม่มีโอกาสทำเขตการค้าเสรีระหว่าง27ประเทศกับไทยสังเกตดูเราต้องทำกับ27ประเทศจนป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าทุกประเทศรวมกันให้มาตรฐานเดียวกันส่วนเอฟตานั้นนะครับรวมกันนะครับมาตรฐานเดียวกันสามารถที่จะ3ประเทศมาตรฐานเดียวกันมาเปิดเขตการค้าเสรีกับไทยได้ได้ก่อนไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ว่าทางด้านของยุโรปทำไม่ได้เพราะยุโรปนั้นนะครับเป็น27ประเทศถ้าจะทำก็หมายถึง27ประเทศกับเอฟตาเนี่ยทำได้ใน3ประเทศใกล้ๆท่านเอง อันนี้คือที่มาของข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอฟตา3ประเทศกับประเทศไทยแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วสิครับเพราะว่ามาตรฐานสินค้าของเอฟตา3ประเทศกับมาตรฐานสินค้าของ27ประเทศมันต่างกันแต่โดยปกติแล้วเนื่องจากว่าเป็นตลาดสำคัญสหภาพยุโรปเป็นตลาดสำคัญของเอฟตาเพราะฉะนั้นไม่ว่านอร์เวย์ลิเคนสไตน์มักจะปรับมาตรฐานสินค้าให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสินค้าของ27ประเทศแต่ตอนนี้มีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อสหภาพยุโรปเนี่ยมีการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าหนึ่งในนั้นก็คือปรับมาตรฐานสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมให้เข้มข้นมากขึ้นป้องกันอะไรครับป้องกันสินค้าที่ทะลักมาจากจีนป้องกันสินค้าที่มาจากอเมริกาเป็นการตอบโต้เขาแต่เนื่องจากมีการดำเนินมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างมันก็ไปกระทบกับพันธมิตรเขาสิครับคือพันธมิตรคือเอฟตารวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ที่มีการทำข้อตกลงต่างหากเพราะฉะนั้นสินค้ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าอยู่ใน EU ก็ลำบากมันก็เกิดปัญหาซัพพลายเชนดิเพราะว่าซัพพลายเชนน่าจะมีทางด้านทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในนั้นก็จะถูกกระทบนะครับแต่ตอนนี้ยังกระทบไม่มากแต่ว่าไปกระทบกับทางด้านของ3ประเทศเพราะว่าสินค้าที่มาตรฐานแตกต่างเพราะมาตรฐานแตกต่างก็หมายความอะไรหมายความว่าในการผลิตนะครับก็นะพวกในสินค้าเหล่านี้มันเข้ามา อยู่ในสหภาพยุโรปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดมีประเด็นปัญหาเหมือนกับเป็นการกีดกันสินค้านะครับที่จะอยู่ในซัพพลายเชนที่มาจาก3ประเทศเอฟตาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสหภาพอยู่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าเนื่องจากกำหนดมาตรฐานเขาเรียกว่าอะไรครับทั่วไป มันก็แน่นอนไปกระทบกับมาตรฐานสินค้าที่ยังมีความแตกต่างกันระหว่าง3ประเทศเอฟตาบวกกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในเอฟตา แต่ไม่มีการทำ

0: ข้อตกลงนะครับกับสหภาพยุโรปในลักษณะเหมือนกับเอฟตาก็คือเป็นตลาดร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้มันก็เกิดปัญหากระทบกับเทือนกับเพื่อนฝูงสิครับการดำเนินการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกากับทางด้านของอะไรครับกับทางด้านของจีนมันก็ส่งผลกระทบกระเพื่อมไปสู่กลุ่มประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างแนบแน่นกับสหภาพยุโรปมาโดยตลอดแนบแน่นถึงขนาดว่ามีการตกลงกันเป็นเขาเรียกว่าตลาดร่วมเพียงแต่ไม่ได้ตกลงว่าจะเป็นสหภาพศุลกากรและยิ่งกว่านั้นบางประเทศนะครับอย่างเช่นกรณีของบางประเทศนะฮะก็คิดจะไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเอฟตาเนี่ยนะครับก็อยากที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปคือพูดง่ายไม่ใช่เป็นสมาชิกของเอฟตาอย่างเดียวขอให้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่ดำเนินนั้นนอกจากนั้นกลุ่มประเทศเอฟตานะครับ4ประเทศนะมีต้องทำความเข้าใจเอฟตามี4ประเทศรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแต่เอฟตาเพียง3ประเทศที่มีข้อตกลงในแง่ของตลาดร่วมกับทางด้านของ27ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีข้อตกลงทำนองนั้นแต่แยกออกมาทำต่างหากเพราะฉะนั้นในกรณีของเอฟตา4ประเทศเนี่ยนะตัวเขาเองก็กำลังประเมินว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนควรจะมีการปรับปรุงนะครับข้อตกลงเอฟตาคณะ European Free Trade Area เนี่ยให้มันมีความเข้มข้นและปรับไปตามโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของแรงกระเพื่อมนะฮะที่เกิดจากเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกจากนโยบายทรัมป์จากเรื่องของการพังงาดของจีนนะครับเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ AI เรื่องอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งไปกระทบกับมาตรฐานสินค้ามาตรฐานทางด้านของอะไรครับเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดก็คือมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเรื่องต่างๆซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับโลกร้อนด้วยเรื่องอะไรต่างก็ทำให้ทางด้าน EU เนี่ยจำเป็นต้องปรับมาตรฐานต่างเหล่านี้เพื่อมองรองรับกับการแข่งขันแต่การปรับมาตรฐานเหล่านี้นอกจากเป็นการต่อสู้กับอเมริกากับจีนแล้วยังไปกระทบทางอ้อมนะครับอย่างอาจจะเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนักแต่ก็เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศพันธมิตรกลุ่มประเทศพันธมิตรเหล่านี้ก็คือ4ประเทศที่ได้พูดถึงครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ลองฟังถึงความซับซ้อนว่าโลกนะครับในขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยและคุณตาก็เห็นชัดกลุ่มประเทศอื่นๆรวมทั้งเอฟตาพอโลกมีการเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต้องหาพันธมิตรใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอฟตาก็โอ้โหตอนนี้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะถึง39ประเทศนะฮะลุงนักไทยด้วยสหภาพยุโรปนะครับก็ต้องขยายตัวในการทำเขตการค้าเสรีกำลังทำกับเราแต่ว่าที่สำคัญคือไปทำกับประเทศเมกซูอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยตกลงกัน 20-30 ปีไม่ได้พอเจอปัญหาทำตกลงกันได้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอินเดียคุยกัน20ปีทำไม่ได้แต่พอมีปัญหาเรื่องทำได้อันนี้ก็คือเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกที่มันเรียกว่าอะไรครับไล่ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆประเทศต่างๆต้องดิ้นรนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นมาจากแนวนโยบายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์ซึ่งกระเพื่อมไปสู่ทุกจุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตความอยู่รอดทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านเทคโนโลยีและทั้งทางด้านของอะไรครับเรื่องของตัวซัพพลายเชนและที่สำคัญความอยู่รอดภายใต้ NATO เรื่องของอะไรครับเรื่องของส่วนที่เรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอันหนึ่งของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องติดตามเพราะ EU ก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญกับเราทั้งในด้านการลงทุนและในด้านการค้าด้วยครับ
1: อืมค่ะแล้วอย่างนี้สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยค่ะเราควรจะต้องปรับตัวยังไงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ
0: พูดง่ายๆเวลาที่เราทำข้อตกลงกับทาง EU นะครับทำข้อตกลงกับ EU เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเราต้องปรับเรื่องมาตรฐานให้ตรงกับมาตรฐานที่เขากำลังปรับตัวเขาเองอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะไม่ว่าจะมาตรฐานของอะไรครับเรื่องของโลกร้อน CBAM นะครับเรื่องของอะไรครับ Carbon Border Adjustment Mechanism มาตรฐานในด้านเทคนิคมันเยอะ

0: แก้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเขตการค้าเขตการค้าเพียงแต่สินค้าเข้าออกแต่มาตรฐานสินค้านั้นต้องเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์เช่นเดียวกันครับเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ต้องเป็นเขตการค้าเสรีกับทางด้านเอฟต้าอยู่แล้วเมื่อเอฟต้าถูกกระทบนะครับรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ถูกกระทบจะต้องมีการปรับมาตรฐานสินค้าให้เข้ากับทางด้านEUเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องปรับมาตรฐานสินค้านะครับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเข้ากับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาปรับมาสู่ EU เราก็ต้องปรับปรุงให้มาตรฐานสินค้าในส่วนนี้เขาคงจะไม่ลักลั่นเข้าเอฟต้ามาตรฐานหนึ่งไปเข้าสินค้าตัวเดียวกันไปสู่ EU จะต้องอีกมาตรฐานหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการปรับมาตรฐานสินค้าให้เข้มข้นตาม EU เราก็คงจะต้องปรับทั้งสองตลาดในสิ่งที่พูดถึงครับ
1: ค่ะไทยก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ EU แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณใจเป็นอย่างสูงเลยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒนะคะวันนี้ดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสหภาพยุโรปนะคะแน่นอนว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆทั้งใน EU แล้วก็ประเทศที่มีความร่วมมือกับ EU และระดับโลกนี่ก็ต้องปรับตัวตามด้วยนะคะเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนยุทธศาสตร์สำคัญนะคะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การสร้างกฎกติกาของโลกนะคะซึ่งก็มีแรงผลักสำคัญที่ทำให้ยุโรปต้องเปลี่ยนนะคะมาจากทั้งเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องของความไม่แน่นอนจากสหรัฐแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกับมหาอำนาจอย่างจีนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจเนี่ย EU ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลายเรื่องนะคะแล้วก็กระทบกับเรื่องของความร่วมมือกับประเทศเอฟต้าที่มีความร่วมมือกันกับ4ประเทศแล้วก็3ประเทศในกลุ่ม EEA ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในที่อยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยก็อาจจะมากระทบกับเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศต่างๆด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยเองแน่นอนว่าการปรับตัวจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องของกฎเกณฑ์ใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของยุทธศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการกระจายที่จะไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้คุยกันกับอาจารย์สมชายในช่วงนี้ค่ะและหมดเวลาแล้วกับพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินัยบ่ายคล้อย
3: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เผื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกมอบ3รัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีและยะลาเพื่อให้กำลังใจกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยนายวรสิทธิ์ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำลังพลซึ่งได้กำชับให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาโดยการออกปฏิบัติหน้าที่ประจำในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนพระหรือประชาชนในพื้นที่หรือกรณีเกิดเหตุ

0: ความไม่สงบในพื้นที่ต้องพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีพร้อมกับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกรูปแบบทั้งในฐานปฏิบัติการและนอกฐานปฏิบัติการโดยให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบลและแผนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรัฐมนตรีอว.พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก2กระทรวงลงพื้นที่สงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรวันนี้นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีร่วมกับทุกภาคส่วนโดยนายชนันท์ได้เน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องเป็นหลักในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปแก้ปัญหาจริงให้แก่สังคมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อความอุ่นใจของประชาชนและการสร้างทักษะขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเนปาลและทิเบตยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มจากทานน้ำแข็งพังทลายจากปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากทานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนซึ่งทางการเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงระดมกำลังพลทุกภาคส่วนเร่งค้นหาผู้สูญหายและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องและยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 นจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น

ยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Innovative Wisdom กับดิฉันภัสสิรีชมพูคำจากภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางสถานีจุฬาและจุด5เมกะเฮิรตซ์นะคะในวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้การสมัครงานและการสรรหาคนแทบจะหนีไม่พ้นกับการสื่อสารที่จะต้องผ่านทางระบบดิจิทัลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีเมลหรือว่าเว็บไซต์สมัครงานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มในการใช้ในเรื่องของการสรรหาหรือแม้กระทั่งบางทีนะคะการส่งข้อความผ่านกันไปมาระหว่างผู้สมัครกับองค์กรทางช่องทางที่เป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ค่ะผู้สมัครก็อาจจะส่งใบสมัครนะคะแล้วก็ติดต่อกลับมาบางผู้สมัครบางท่านก็จะมีการส่งคำถามเพิ่มเติมหรือว่าถามรายละเอียดในเรื่องของการที่จะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าในทางกลับกันนะคะในส่วนของตัวองค์กรเองก็จะมีการส่งข้อความเพื่อที่จะขอนัดสัมภาษณ์ขอเอกสารหรือว่าแจ้งขั้นต่อไปและเมื่อการสื่อสารเกิดขึ้นผ่านระบบดิจิทัลนะคะสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและบางครั้งเราอาจไม่ทันคิดว่ามันกำลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราอยู่ก็คือเรื่องของเวลาใช่ค่ะนะคะเวลาเราก็คือเราจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อความมาตอนไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะตอบกลับลองนึกภาพง่ายๆค่ะสมมติว่าบริษัทติดต่อผู้สมัคร2คนด้วยข้อความเดียวกันผู้สมัครคนแรกตอบกลับภายใน10นาทีเลยอีกคนนึงตอบกลับตอนเย็นหรือว่าอาจจะเป็นวันถัดๆไปถึงจะตอบทั้ง2คนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและเนื้อหาที่ตอบก็อาจจะพอๆกันนะคะแต่คำถามคือเราจะรู้สึกกับผู้สมัคร2คนเนี้ยเหมือนกันหรือไม่คนที่ตอบรวดเร็วจะดูว่าเอ๊ะคนนี้สนใจงานมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าดูมีความรับผิดชอบมากกว่าหรือเปล่าแสดงถึงความกระตือรือร้นไหมหรือว่าความสามารถในเรื่องของการสื่อสารจะเก่งกว่าไหมหรือว่าถ้าจะมองในเชิงอีกมุมนึงก็มองได้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่าอยากได้งานมากๆเลยอาจจะการที่ถูกปฏิเสธมาแล้วจากหลายๆที่เลยทำให้รู้สึกแบบอยากได้งานมากค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าเวลาที่ตอบนะคะไปมาระหว่างตัวผู้สมัครที่ตอบมาที่องค์กรเนี่ยมันจะมีผลอะไรอย่างไรหรือไม่และนี่เป็นประเด็นของงานวิจัยแล้วค่ะที่ดิฉันจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นชื่อบทความนะคะที่ชื่อว่า Are you bad to a job candidate who reply quickly ประเด็นคือตอบเร็วอะค่ะจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจมากนะคะก็คือมาจากการวิจัยค่ะของเอริกแวนเอฟส์แล้วก็ไอเนฟฮาร์ทซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Management Science เป็นวารสารชั้นนำอีกวารสารหนึ่งนะคะที่ศึกษาในเรื่องของตัว response speed ก็คือความเร็วในการตอบกลับของผู้สมัครมีผลอย่างไรนะคะต่อการที่จะตัดสินใจจ้างงานหรือไม่ผลที่ออกมาจากการศึกษาน่าสนใจนะคะเลยจะขอเอามาเล่าให้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูผลการศึกษาดิฉันขอ เล่านะคะบริบทของข้อมูลที่เขาใช้ในการศึกษาก่อนเพื่อจะเป็นทำให้เห็นภาพในการศึกษามากขึ้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะจริงๆแล้วก็มีจากหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเอามาจากแพลตฟอร์มที่บางท่านอาจจะไม่คุ้นนักแต่บางท่านก็อาจจะรู้จักนะคะแพลตฟอร์มนี้เรียกว่า Fiverr นะคะ Fiverr เป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสสำหรับงานฟรีแลนซ์พูดง่ายๆคือเป็นพื้นที่ที่คนหรือองค์กรที่ต้องการที่จะจ้างงานสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้หลังจากที่เข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็คือว่าเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าจัดให้คนกับงานนะคะคือหมายถึงว่าคนที่หางานอยู่ได้มาเจอกับคนที่กำลังต้องการที่อยากจะจ้างงานนะคะก็เป็นอาจจะทำงานเป็นลักษณะของงานโปรเจกต์ หรือว่าเป็นชิ้นงานก็ได้ตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการคนออกแบบโลโก้ซึ่งจริงเราไม่ออกแบบโลโก้บ่อยไม่ได้จ้างคนมาทำงานตรงนี้ประจำเราทำโลโก้สำหรับเว็บไซต์หรือว่าเขียนคอนเทนต์หรือว่าทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแปลภาษาหรือว่าตัดต่อวิดีโอหรือว่าเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ว่าจ้างก็สามารถที่จะเข้าไปดูโปรไฟล์ของฟรีแลนเซอร์ดูผลงานดูเรตติ้งดูประสบการณ์ดูราคาแล้วติดต่อพูดคุยกันก่อนแล้วก็มีการจ้างงานกันนะคะซึ่งปัจจุบัน Fiverr มีบริการครอบคลุมมากกว่าเรียกว่า700กลุ่มมีทั้งที่เป็นฟรีแลนเซอร์แล้วก็เป็นลูกค้าธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลกFiverr เนี่ยเปิดใช้งานในประเทศไทยด้วยนะคะคนไทยสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มในฐานะผู้ว่าจ้างหรือเป็นฟรีแลนเซอร์รับงานจากลูกค้าในต่างประเทศก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการจ้าง

ันนะคะแต่ว่าเหมือนว่าเป็นการจ้างงานในแบบนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้คือเราอยากจะรู้ในประเด็นของการที่เมื่อมีการติดต่องานกันนะคะใน Fiverr ผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนเซอร์เนี่ยจะ

แล้วก็ตอบกลับไปได้อันนี้แหละค่ะเป็นจุดที่นักวิจัยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของตัวการศึกษาค่ะนะคะการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่เขาทำแบบไหนนะคะก็คือการที่ว่าเขาก็เอาข้อมูลค่ะนะคะไปเอาข้อมูลจากจำนวนของการเรียกว่าข้อมูลของตัวงานนะคะที่ทำอยู่มานั่งดูค่ะเขานั่งดูแบบไหนนะคะก็คือว่าเขาดูว่าเมื่อมีการส่งข้อความไปมานะคะเมื่อมีการส่งข้อความไปมาระหว่างตัวของผู้ที่สนใจในเรื่องของการจ้างนะคะกับตัวของผู้จ้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวการหาความสัมพันธ์ค่ะต้องเรียนก่อนนี้นะคะว่าในการศึกษาเขาแบ่งการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนแรกที่ใช้ข้อมูลจากตัวไฟเวอร์เนี่ยซึ่งน่าสนใจมากตรงที่เขาสามารถที่จะได้ข้อมูลมาถึง11ล้านทรานแซคชั่นดิฉันเข้าใจว่าทรานแซคชั่นนึงก็หมายถึงการส่งตอบกลับไปมานะคะระหว่างตัวผู้ที่จะจ้างงานแล้วก็คนที่นำเสนอในเรื่องของบริการในเรื่องของงานนั้นนะคะคือเรียกว่าไปแล้วเวลาที่มีการตอบกันไปมาเนี่ยเขาจะมีการคือมันจะมีเป็นหลอกอะค่ะที่บอกว่าคุยอะไรกันไว้แล้วก็เวลาที่ส่งข้อความไปเวลาส่งข้อความกลับเป็นอย่างไรดังนั้นก็คือว่าเป็นข้อมูลจริงๆเลยที่ไม่ได้เป็นการคิดเอาเองหรือประมาณการคราวนี้จากการศึกษาอันนี้นะคะสิ่งที่พบก็คือมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ชัดเจนระหว่างความเร็วในการตอบกลับกับโอกาสที่รับการจ้างโดยเฉลี่ยแล้วนะคะหากผู้สมัครนะคะหรือว่าตัวฟรีแลนเซอร์ใช้เวลาตอบนะคะเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงโอกาสที่รับการจ้างจะลดลงประมาณ 46% และสำหรับคนที่ตอบกลับหลังจากได้รับข้อความไปแล้วมากกว่า24ชั่วโมงโอกาสที่รับการจ้างจะต่ำกว่าคนที่ตอบทันทีประมาณ 90% ตัวเลขนี้สูงมากนะคะคือเป็นตัวเลขที่บอกว่าโอกาสของคนที่จะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานก็คือเมื่อมีข้อความเข้ามาแล้วเรารีบตอบนะคะอย่างรวดเร็วตัวนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะรับการว่าจ้างให้ทำงานนั้นสูงมากนะคะซึ่งนะคะแต่ว่าคราวนี้มันก็ยังมีความน่าสนใจอีกว่าอย่างเมื่อกี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าในตัวแพลตฟอร์มเนี้ยไม่ได้เรียกว่ามีแค่ชื่อเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรตติ้งเหมือนที่เราจะซื้ออาหารหรือเราทำอะไรเราก็มีเรตติ้งอยู่ว่าคนนั้นเนี่ยเคยได้เรตติ้งอะไรนักวิจัยนะคะก็ไปดูความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะว่าแล้วเรตติ้งนะคะซึ่งน่าจะสะท้อนคุณภาพผลงานเนี่ยดีนะคะกับในความเร็วในการตอบข้อความนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันพูดง่ายๆคือถ้าคุณภาพดีตอบช้าไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งหรืออย่างนี้หรือเปล่านะคะผลพบว่านะคะสำหรับฟรีแลนเซอร์ระดับเฉลี่ยนะคะการตอบช้าลงประมาณ3ชั่วโมงมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่ได้รับงานที่ลดลงในระดับใกล้เคียงกับการมีเรตติ้งที่ต่ำถึงประมาณ 20% ค่ะลองคิดดูนะคะสิ่งหนึ่งคือข้อมูลจากผลงานที่ผ่านมาคือตัวเรตติ้งอีกสิ่งหนึ่งคือเวลาที่ใช้ในการตอบข้อความที่ส่งเข้ามาแต่ว่าเพียงตอบช้าลงไม่กี่ชั่วโมงกับส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับที่เทียบเคียงกับข้อมูลด้านคุณภาพของผู้สมัครเลยทีเดียวแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ปรากฏเพียงงานประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะนักวิจัยพบว่าแพทเทิร์นเนี้ยพบในงานหลายๆประเภทนะคะแล้วก็มีการควบคุมปัจจัยต่างๆแล้วเช่นขนาดของการจ้างนะคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายสัญญาในการจ้างนั้นก็ควบคุมเป็นสิ่งตัวแปรที่ควบคุมด้วยควบคุมในแง่ของตัวประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ด้วยนะคะบนแพลตฟอร์มนั้นอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้อาจจะมีคำถามหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะอยากจะเก็บไว้ก่อนเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะสรุปอะไรได้บ้างนะคะจากการค้นพบของในเรื่องของการแพลตฟอร์มนี้ของการที่ศึกษาแบบนี้นะคะนั้นบัวนักวิจัยก็บอกว่างั้นเพื่อจะให้มั่นใจได้มากขึ้นเขาก็เลยลองไปศึกษาในแง่ของตัวการตอบนะคะที่มีผลต่อการตัดสินใจของการจ้างเนี่ยเป็นลักษณะของการทำการศึกษาแบบทดลองค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาเนี่ยประมาณ 8,600 คนก็โดยการที่ผู้เข้าร่วมนะคะการทดลองขอให้สมมุติว่าตัวเองกำลังพิจารณาจ้างบุคคลนึงอยู่และในบางการทดลองให้ดูผู้สมัครเพียงคนเดียวบางการทดลองก็ให้เปรียบเทียบผู้สมัครหลายคนนักวิจัยก็จะให้เปลี่ยนนะคะในส่วนของตัว
response speed หรือว่าเวลาการตอบของผู้สมัครเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นคนนึงตอบกลับภายใน1 ชั่วโมงอีกคนนึงตอบกลับหลังจาก2วัน

แต่สิ่งที่สำคัญคือในการตอบกลับนั้นนะคะเนื้อหาของข้อความถูกควบคุมให้เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าผู้สมัครที่ตอบเร็วถูกมองต่างจากผู้สมัครที่ตอบช้าความแตกต่างนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เขาตอบนะคะแต่มันมาจากระยะเวลานะคะในการตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นคะในการศึกษาพบว่านะคะผู้สมัครที่ตอบเร็วนะคะมักถูกประเมินว่ามี competence หรือว่ามีความสามารถมากกว่านะคะดูน่ารักมีมนุษยสัมพันธ์และน่าคบหามากกว่านะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี้ยคงจะเป็นคนที่แบบตอบสนองและสื่อสารได้รวดเร็วแบบนี้และที่สำคัญนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษามีแนวโน้มที่จะเลือกจ้างคนที่ตอบเร็วมากกว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในทางจิตวิทยาของการตัดสินใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นโดยตรงก็คือคนนั้นตอบเร็วแต่ว่าสมองของเราแปลความจากการตอบเร็วนั้นเนี่ยไปในเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นตอบเร็วแปลว่าน่าจะเป็นคนกระตือรือร้นตอบเร็วน่าจะทำงานได้ดีตอบเร็วน่าจะสื่อสารได้ดีตอบเร็วน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถน่าจะเป็นคนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหลายทั้งแหล่งปวงมันก็เป็นเรื่องที่คนละเรื่องกันนะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของมาจากที่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการตอบเร็วเท่านั้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่ว่าน่าสนใจอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าการตอบเร็วตอบช้าจะมีผลอย่างไรต่อไปหรือไม่คราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะท่านผู้ฟังในการศึกษาเนี่ยเขาไปศึกษาคนที่รับแคทเทอริงก็คือว่ารับทำอาหารให้บริการจัดการอาหารสำหรับเวลาเรามีการจัดงานแล้วก็ไปจ้างคนที่ทำแคเทอริงมาคราวนี้เขาเปลี่ยนข้อมูลนะคะก็บอกว่าในการจ้างแบบแคเทอริงก็จะมีเรตติ้งสำหรับผู้ให้บริการแคเทอริงจะมีเรตติ้งคือ 4.25 จาก5ดาวอีกคนนึงเป็น 4.85 จาก5ดาวซึ่ง 4.85 จาก5ดาวถือว่าสูงมากนะคะแต่ว่าสิ่งในการปัจจัยในการทดลองนั้นคือความเร็วในการตอบค่ะเมื่อมีการติดต่อเข้ามาอยากจะขอจ้างงานบางคนนะคะถ้าคนที่แบบให้บริการแคทเทอริงบางคนตอบ1ชั่วโมงบางคนตอบตอนหลังจากเสร็จสิ้นวันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาดูว่ามีผลอย่างไรอะไรเงี้ยผลการศึกษาพบว่าน่าสนใจมากเลยค่ะผู้เข้าร่วมการศึกษาเลือกคนที่ให้บริการแคทเทอริงที่เรตติ้งต่ำกว่าก็คือ 4.25 แต่ตอบเร็วมากกว่าแคทเทอริงที่เรตติ้ง 4.85 แต่ตอบช้าประเด็นนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเลยนะคะว่าความรวดเร็วนะคะในการตอบเนี่ยมันมีน้ำหนักนะคะมากต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าตัวผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกนะคะใครเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองให้ความสำคัญกับการเลือกที่มาจากความเร็วในการตอบจำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพอคนตอบเร็วแล้วก็จะคิดต่อไปเองค่ะว่าอ๋อตอบเร็วหมายถึงเก่งกว่าตอบเร็วหมายถึงน่าร่วมงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคนละเรื่องกันนั้นในการศึกษาหนึ่งนะคะของนักวิจัยเขาก็ถามผู้เข้าร่วมการศึกษาที่อยู่ในบทบาทของตัวผู้จ้างว่าคาดหวังให้ผู้สมัครตอบเร็วแค่ไหนมีเพียง 10% นะคะที่บอกว่าคาดหวังให้ตอบภายใน1ชั่วโมงและประมาณ 10% นะคะเช่นกันได้คิดว่าผู้สมัครควรตอบเร็วประมาณ1ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะคือพูดง่ายนะคะถ้าเราถามคนเขาก็จะบอกว่าไม่ได้คาดหวังนะจะต้องตอบเร็วอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่เอาเข้าจริงเมื่อตัดสินใจแล้วก็มีการเวลาตัดสินใจก็ตัดสินใจโดยที่ความเร็วในการตอบนั้นมีผลกับในเรื่องของการตัดสินใจและเนี่ยค่ะอาจจะเป็นอีกตัวอย่างนึงก็ได้นะคะของเรียกว่าเป็นจุดบอด blind spot ที่เราไม่รู้ตัวอาจจะบอกว่าเวลาเราตัดสินใจเลือกคนเราดูที่ความสามารถเราดูที่ประสบการณ์เราดูที่คุณภาพเราดูว่าฟิตไหมกับงานหรือว่ากับองค์กรแต่ว่าอาจจะเป็นเท่าอาจจะเป็นแค่ที่เราคิดแต่ในกระบวนการตัดสินใจจริงๆอาจจะมีสิ่งอื่นที่เข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการตัดสินใจทำให้เราไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ที่เราตั้งใจจริงๆแต่กลับมีอย่างอื่นเข้ามามีน้ำหนักแบบเงียบๆหรือว่าแอบมีน้ำหนักซึ่งอาจจะเป็นอันหนึ่งที่เราก็เรียกได้นะคะว่าเป็น bias หรือว่าอคตินะคะที่เกิดขึ้นหรือความลำเอียงในการตัดสินใจค่ะนะคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะง่ายนะ

ในมุมของตัวผู้สมัครเราก็สมัครอะไรไปแล้วก็ตอบเร็วๆเลยโดยเฉพาะในสมัยเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาIT เข้ามาช่วยได้ก็คือมีการตั้งเป็นอัตโนมัติเข้ามาเลยว่าถ้ามีข้อความมาแล้วก็ให้มีการตอบกลับไปอย่างรวดเร็วหรือในทันทีหรือว่าบางคนเก่งนะคะอาจจะเอา AI นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตอบได้ซึ่งก็สามารถทำได้ไม่ยากอะไรนะคะอย่างเช่นตัว Cowork ต่างๆที่เข้ามาสามารถที่จะช่วยได้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะท่านผู้ฟังผลการศึกษากับพบเหมือนกันว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะนักวิจัยนะคะลองทดลองให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาเห็นข้อความนะคะที่ตอบกลับมาแต่ว่ามันมองแล้วดูออกเลยว่ามันเป็นการตอบแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นการตอบโดย AI หรือตัวคอมพิวเตอร์ตอบกลับมาเนี่ยพบว่าถึงตอบเร็วก็ไม่ได้ช่วยแล้วค่ะซึ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าการที่แบบจะเป็นส่งผลบวกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นการตอบเร็วโดยที่ผู้ที่ได้รับการตอบนั้นนะคะมองว่าเป็นการตอบที่มาจากมนุษย์เพราะว่าพอรู้สึกว่าเป็นพอเห็นเป็นตัวคอมพิวเตอร์เลยตอบมาจะไม่ได้รู้สึกถึงผลที่เป็นบวกอย่างเช่นว่าคนนี้เขาตั้งใจเขาใส่ใจหรือเขากระตือรือร้นหรือว่าเขามีความแบบเรียกว่าน่าจะร่วมทำงานด้วยกับไม่เกิดเลยก็ไม่พูดง่ายนะคะก็คือว่าสิ่งที่มีค่าต่อการที่ผู้ประเมินมันไม่ได้เป็นเพียงความเร็วในการที่ตอบกลับมาแต่ว่าเขาไปให้ความหมายด้วยและความหมายที่ให้ความหมายกับการตอบเร็วนั้นเนี่ยมันหมายถึงการใส่ใจกับการตอบในข้อความนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะในยุค AI ที่เราอาจจะทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นเร็วขึ้นได้มากแต่เร็วขึ้นไม่ได้แปลว่าจะสร้างความประทับใจที่ดีขึ้นเสมอไปถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าข้อความนั้นไม่มีความใส่ใจหรือว่าเป็นความที่เรียก authenticity คือสะท้อนถึงตัวตนจริงๆหรือตัวตนของผู้ส่งผู้นั้นนี่ก็เป็นอะไรอีกมุมหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันคราวนี้ละค่ะมาถึงในคำถามเชิงปฏิบัติกันนะคะว่าถ้าเราเป็น HR หรือเป็นผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเรื่องคนเราควรนำผลการศึกษาเนี้ยไปปรับใช้อย่างไรประเด็นแรกก็คืออย่าพึ่งไปตีความว่าการตอบเร็วมันหมายถึงอะไรหมายความว่าคือจริงๆในงานบางงานนะคะการตอบเร็วเนี้ยมันอาจจะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันอาจจะมีความสำคัญอย่างเช่นงานนั้นที่เป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าต้องรับมือกับเหตุการณ์เร่งด่วนดังนั้นการที่ผู้สมัครตอบได้เร็วก็แปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้สำหรับงานทุกงานเสมอไปนะคะงั้นก่อนที่จะเริ่มประเมินผู้สมัครองค์กรควรกำหนดให้ชัดว่างานนี้ต้องการอะไรแน่ๆในงานนั้นตัว competency ที่สำคัญคืออะไรประสบการณ์ต้องการไหมคุณสมบัติแบบใดที่ต้องการและตัว response speed หรือในเรื่องของตัวการตอบเร็วตอบช้ามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ต้องการนะคะตรงนี้ก็ควรจะต้องตั้งสติให้ดีเลยว่าอย่าเอาในเรื่องของการตอบเร็วตอบช้ามีผลกับในเรื่องของการตัดสินใจว่าคนนั้นเหมาะสมกับงานของเราหรือไม่ค่ะนะคะและในทางเดียวกันนะคะในด้านของถ้าเกิดการไปปรับใช้สำหรับในเรื่องของตัวผู้สมัครการศึกษานี้ก็แนะนำนะคะว่าถ้าเราสมัครงานไปหรือเราจะอยากทำงานอะไรการที่เราตอบได้เร็วก็ควรตอบนะคะซึ่งแต่มันไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเฝ้าโทรศัพท์24ชั่วโมงแต่ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของการที่จะเมื่อมีการขอเอกสารมาหรือว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลกลับไปนะคะเมื่อมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลกลับไปค่ะนะคะใดๆก็ตามนะคะตรงนี้ก็สุดท้ายอย่างเดียวค่ะที่ดิฉันคิดว่าก็อาจจะเป็นติ่งนึงสำหรับงานวิจัยตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลที่มาจากแพลตฟอร์มเป็นเรื่องของการจ้างงานจากผู้จ้างกับผู้ถูกจ้างติดต่อกันโดยตรงตัวFiverr นะคะซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างคือจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะที่แตกต่างจากการรับสมัครงานขององค์กรโดยทั่วไปที่ผู้สมัครติดต่อผ่านทางด้าน HR แล้ว HR ก็เป็นคนที่เป็นตัวกลางแล้วเรียกมาสัมภาษณ์แต่ว่าคนที่ตัดสินใจนั้นก็คือตัว Line Manager ดังนั้นเนี่ยการตอบช้าตอบเร็วเนี่ยตัว Line Manager อาจจะไม่ได้รับทราบแล้วจริงๆแล้วเนี่ย Line Manager อาจจะไม่จำเป็นต้องรับทราบเสมอไปเหมือนกันเพราะว่าก็เดี๋ยวก็จะอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มามีผลกับในเรื่องของตัวการตัดสินใจได้ดังนั้นก็เป็นนะคะ

0: สิ่งที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอิทธิพลนะคะของการที่เมื่อผู้สมัครนะคะตอบช้าตอบเร็วส่งผลอย่างไรก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอทิ้งท้ายไว้3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะเวลาประเมินคนเราไม่ได้ประเมินเฉพาะข้อมูลที่เราตั้งใจจะประเมินเสมอไปบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอื่นอย่างเช่นตอบเร็วตอบช้าสามารถกลายเป็นสิ่งนึงเป็นสัญญาณอย่างนึงที่เราใช้อนุมานไปถึงเรื่องอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นก่อนที่จะเชื่อสิ่งที่เราอนุมานนั้นเราต้องถามตัวเองจริงๆก่อนนะคะว่าสิ่งที่เห็นบอกสิ่งที่เราคิดว่ามันบอกเนี่ยจริงหรือไม่และสำหรับองค์กรนะคะอาจต้องมีคำถามเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าคนที่บริหารนะคะในเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้ได้รับข้อมูลตรงนี้มาประกอบในเรื่องของการตัดสินใจที่เราต้องการที่จะดูจริงแท้แน่นั้นหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะรายการ Innovative Wisdom ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันพัชรีชมพูคำนะคะภาควิชาพนิศาสตร์คณะพาณิชย์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามของผู้ดำเนินการนะคะและทีมงานที่จุฬา FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมานะคะสำหรับเดือนหน้ากับตัวดิฉันเองเราจะเว้นกันสักนิดนึงนะคะแล้วมาพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคมวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันที่31สิงหาคม2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นนะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะกับรายการนี้ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่ารายการของเรานะคะถ้าเจอกันในวันจันทร์เนี่ยผู้ฟังก็จะได้พบเจอกับท่านผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งหลายๆท่านก็อยากที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการป้องกันตนเองจากการที่เราจะเจ็บป่วยและยิ่งช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อหลายๆเชื้อเข้ามาอีกรอบหนึ่งด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีโควิด -19 นะคะที่ระบาดหลายๆโรงเรียนเลยค่ะผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับผู้ฟังเองค่ะที่มีข้อคำถามสงสัยก็สามารถที่จะตอบคำถามกันไว้ได้นะคะที่02-218-3975-7ค่ะทักทายผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ด้วยทางเว็บไซต์ค่ะ www.juradio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ค่ะในส่วนของวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันนะคะเหมือนที่เกริ่นไปเลยค่ะหน้ากากแต่เป็นหน้ากากไม่อนามัยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อของป้องกันตัวกลายเป็นความเสี่ยงเอาละสิจะเป็นยังไงนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวไงก็ตามถ้าจุดไหนตรงไหนฟังไม่ทันคุณผู้ฟังอย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันติดไว้กันได้นะคะที่จุฬา Radio Plus ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีบอกหลายรอบเนื่องจากว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญที่นำเสนอ

0: ผ่านจุฬาเรดิโอพลัสของเราด้วยละค่ะในวันนี้วิทยากรของเราท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์วัฒนปัญญาเวชนะคะท่านมาจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมคุณอุ๋มขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะในวันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาแบบว่าแน่นมากเลยนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันและที่สำคัญมีความสำคัญกับผู้ฟังด้วยแต่ก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงก่อนนะคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องหน้ากากอนามัยในช่วงนี้เนี่ยทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญจริงๆแล้วโควิด-19 อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ระบาดเยอะนะคะแต่ว่าในช่วงที่ระบาดหนักมากเนี่ยโอ้โหหน้ากากอนามัยนี่แทบจะหากันไม่ได้เลยเนาะแต่ณวันนี้เรื่องตรงนี้ยังสำคัญอยู่เพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ครับก็อย่างที่คุณหลุมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เนาะผมก็เห็นว่าช่วงนี้ครับในเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยมันก็กลับมาระบาดใหม่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับก็ยังเห็นประชาชนส่วนใหญ่เนาะยังใส่แมสกันอยู่เลยไม่ว่าแบบจะเป็นโควิดมันเบาลงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่กรุงเทพเนาะเพราะมันก็มีในเรื่องของฝุ่นต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นPM 2.5 เอ่ยแล้วก็ถ้ามันเบาลงไปแล้วก็จริงก็ยังมีเรื่องของไข้หวัดที่ระบาดอยู่อะไรเงี้ยแต่หลายคนก็มองว่าการที่ใส่แมสก์เนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งคราวนี้ก็อยากจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนกันครับว่าใส่หน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วมันดีหรือเปล่าแล้วก็ที่เราใส่เนี่ยมันถูกวิธีไหมหรือว่าเราใส่ผิดวิธีแล้วถ้าทำผิดมันจะอันตรายมากไหมเพราะว่าหลายๆคนถ้าลองไปเซิร์ชหาข้อมูลออนไลน์ตอนนี้ครับมันก็มีผสมปนเปไปหมดเลยเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมก็เลยไปรวบรวมหลักฐานงานวิจัยต่างๆครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้ความเชื่ออย่างเดียวมีหลักฐานมารองรับครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องดีมากเลยคุณฟังเพราะหลายๆท่านตอนนี้นะคะอาจารย์ก็บางทีเราเซิร์ชข้อมูลผ่านทาง AI บ้างแหละนะคะหรือว่าพึ่งพาทาง Google นะคะก็จะได้ข้อมูลความรู้ที่อาจจะไม่ใช่งานวิจัยจริงๆก็ได้นะคะบางที AI ก็อาจจะเจนขึ้นมาดังนั้นในวันนี้เรื่องที่จะคุยกันต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เห็นคุณค่าถึงเรื่องตรงนี้เลยส่งต่อให้กับคุณฟังด้วยคำว่าหน้ากากอนามัยพอบอกว่าไม่อนามัยอุ๋มว่าน่ากลัวนะกลายเป็นว่าของที่เราคิดว่าจะพิทักษ์รักษาเราเนี่ยกลับอาจจะนะอาจจะและกันอาจจะทำร้ายเราก็เป็นไปได้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดก่อนแล้วกันเนาะการใส่หน้ากากอนามัยในประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยคนใส่กันแค่ไหนอย่างไรแล้วเหรอคะ
1: อ๋อครับผมก็จริงๆแล้วตอนนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันแบบระบาดรุนแรงอะไรแล้วเนาะก็จริงๆมันไม่ได้บังคับทุกที่แล้วก็แล้วแต่เลยเนาะใส่ตามความเสี่ยงเฉพาะจุดสมมติถ้าเราต้องไปในที่ที่มันแบบแออัดหรือว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วมันเป็นพื้นที่ปิดอย่างเงี้ยก็ยังแนะนำให้ใส่อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งอะไรเงี้ยครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามลพิษณบริเวณนั้นๆมันมีมากน้อยเพียงใดถ้าสมมติว่าต้องขึ้นไปที่ภาคเหนือในช่วงแบบปลายปีหรือช่วงต้นปีธันวาถึงมีนาอะไรเงี้ยครับที่เขาอาจจะมีการเผาต่างๆเยอะเนี่ยก็ยังแนะนำให้ใส่อยู่หรือถ้าสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่มันมีการติดเชื้อหรือมีผู้คนที่มีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยครับก็แนะนำให้ใส่อยู่ครับผม
0: แล้วองค์การอนามัยโลกหรือWHO เนี่ยค่ะมีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างเหรอคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการใส่หน้ากาก
1: ครับก็WHO เนี่ยในการประชุมครั้งล่าสุดที่สืบคนได้เนาะในช่วงของเขาก็กล่าวไว้ว่าประมาณช่วง2563ถึง2566เนี่ยก็คือเหมือนประกาศกับว่าไม่ต้องบังคับใช้แล้วแต่ว่าให้ใช้ตามความเสี่ยงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่อะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่ามันจำเป็นที่จะต้องใส่ N95 เลยไหมอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นในบริบทของโรงพยาบาลที่มีเชื้อที่มันค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยครับก็ยังแนะนำให้ใช้ N95 อยู่แต่ถ้าสมมติว่าในพื้นที่ทั่วไปเงี้ยครับหรือป้องกันในเรื่องของแบบฝุ่นมลภาวะต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะเป็นแค่ใส่เป็น surgical mask หรือว่าเป็นหน้ากากอนามัยทั่วไปก็เพียงพอครับ
0: คำว่าเพียงพอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพียงพอนี่คือแค่ไหนอย่างไรแต่โดยสรุปสั้นๆเลยคือตอนนี้อยากจะชวนผู้ฟังน่าจะต้องมองเรื่องนี้ในมุมไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับก็ให้มองว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันแล้วกันเนาะเลือกใช้ตามสถานการณ์เหมือนร่มนะครับถ้าส

0: เนาะแดดออกก็เก็บก็เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องไปในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยครับก็แนะนําให้ใส่แมสจะปลอดภัยกับตัวคุณเองมากกว่าครับ
1: เอาละค่ะเรากำลังคุยกันเรื่องหน้ากากอนามัยที่จะไม่อนามัยแล้วเนี่ยนะคะมาถึงเรื่องนี้บ้างคือถ้าหากว่าเราจะตั้งคำถามว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยทำให้ผู้ฟังเสี่ยงต่อโรคเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าคือมีหลายคนค่ะบอกว่าใส่หน้ากากคุณภาพดีแต่มันกลับกลายเป็นว่าเพิ่มความเสี่ยงป่วยในเรื่องของทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะอาจารย์
0: ถ้าสมมติว่าตามหลักฐานงานวิจัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่เป็นความจริงครับถ้าคุณใส่ถูกวิธีแล้วก็หน้ากากอนามัยของคุณเนี่ยมีคุณภาพจริงๆเนี่ยก็คือต้องดูว่าแหล่งที่ซื้อมามันน่าเชื่อถือไหมแล้วก็วิธีการใส่ของคุณนะมันถูกต้องเหมาะสมไหมถ้าสมมติว่าทําถูกทั้งสองอย่างเนี่ยครับสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างแน่นอน
1: ก็เรียกว่าต้องทําถูกนั่นแหละนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นชุดความรู้ที่ผิดเราคงจะต้องละทิ้งชุดความรู้เดิมหรืออันเลิร์นมันไปซะนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในชุดความรู้ใหม่ที่ท่านอาจารย์กำลังจะให้แล้วลองรีเลิร์นหรือว่าลองเรียนรู้ใหม่กันดูทีนี้อยากให้ท่านอาจารย์เพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกอาจารย์มีตัวเลขงานวิจัยรองรับเรื่องนี้ไหมคะ
0: ครับผมก็จากการทบทวนวรรณกรรมในช่วง10 ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็พบว่ามีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมากมายเลยครับตั้งแต่มีงานวิจัยที่เป็นทางคลินิกเนี่ย17-18เรื่องเลยครับก็พิจารณาแล้วเนี่ยสรุปข้อมูลมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือการใส่หน้ากากที่มีคุณภาพแล้วก็วิธีการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันจะต้องฟิตกับใบหน้าที่ซีลหน้าได้จริงนะแล้วก็ไม่มีการถอดใส่หรือมีการสัมผัสบริเวณเนี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยได้ถึง15%เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการศึกษาที่เป็น Network Meta Analysis ครับประชากรที่เขาศึกษาเนี่ยทั้งหมดประมาณ17,000คนก็พบว่าคนที่ใส่แมสเนี่ยแต่เขาเป็น N95 เนาะก็สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยได้สูงถึงประมาณ35%เลยก็ว่าได้ครับ
1: แล้วทำไมถึงยังมีข่าวหรือว่าโพสต์บางโพสต์ที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียว่าหน้ากากยังอันตรายเหรอคะอาจารย์
0: ก็อย่างที่ทุกคนเคยสัมผัสเนาะเคยมีประสบการณ์แล้วว่าตอนใส่หน้ากากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้นชินเนาะมันก็จะรู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่สะดวกบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะสมมติถ้าเรามองนะครับว่าตอนที่เราใส่หน้ากากเนี่ยครับเวลาเราหายใจเนี่ยแน่นอนแหละปริมาณอากาศเนี่ยมันได้ลดลงแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาเนาะมันรู้สึกอึดอัดเฉยๆแต่ถ้าสมมติเราวิเคราะห์ด้วยผลเลือดเนี่ยครับค่าออกซิเจนหรือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรืออยู่ในค่าของฟิสิโอโลจิคอลอยู่ในค่าที่ร่างกายอ่ะเรายอมรับได้เป็นค่าที่อยู่ในระยะที่มันเหมาะสมเอาอย่างนี้ละกันแต่ว่าความรู้สึกเราที่ไม่สะดวกสบายไม่คุ้นชินนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดมันก็มีงานศึกษาของนักวิจัยชาวเยอรมันครับที่โพสเสนอขึ้นมาว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันทำให้มีการสูดกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอาจจะเกิดภาวะที่มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายได้นะครับแต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยอื่นๆที่ทำในลักษณะเดียวกันก็พบว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็เลยสามารถเอามาโต้แย้งตรงนี้ได้ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากจะถามคำถามนี้เลยค่ะคือข้อมูลนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนคะอาจารย์
0: ที่ผมแจ้งไปอะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับก็เขาก็มีการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาแล้วครับว่าการที่ใส่หน้ากากเนี่ยแม้ว่าจะใส่ฟิตซิลอย่างดีก็ตามนะครับแต่ว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการทํางานของร่างกายครับจริงๆมันเพิ่มจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลทางคลินิกเหมือนกับว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์ทางตัวเลขเนี่ยจากสมมติถ้ามันอยู่ที่35เนี่ยครับมันขึ้นมาเป็น36ถ้าทางตัวเลขก็จะบอกว่าขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าระยะที่ร่างกายเรารับได้จะอยู่ที่35-45ซึ่งมันไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับ
1: ดังนั้นแปลว่าถึงหน้ากากจะปลอดภัยแค่ไหนแต่ถ้าใส่ผิดวิธีก็อันตรายใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เลยครับก็ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนแล้วก็คนรอบตัวผมอะไรเงี้ยยังมีความเข้าใจในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่บางคนก็ใส่อันเดิมตลอดทั้งวัน

0: อะไรเงี้ยครับบางคนก็ใส่ถอดถอดเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินน้ำอะไรเงี้ยครับสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
1: งั้นจริงๆแล้วมันควรจะต้องใส่นานแค่ไหนถึงจะเริ่มเสี่ยงแล้วเหรอคะเราต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะ
0: ถ้าตามงานวิจัยเนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ควรใส่อันเดิมนะครับนานเกิน6 ชั่วโมงเพราะว่าการที่เราใส่อันเดิม6 ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมว่าบริเวณหน้าเรานี่ครับมันก็มีแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราหายใจซ้ำเนี่ยครับมันก็จะเป็นการวนมันเหมือนกับเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าเซลล์อินฟลูเรชันนะครับมันก็คือเป็นภาวะที่มันมีการเหมือนเราให้ความชื้นกับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณหน้าเราครับมันก็มีการเจริญเติบโตเวลาเราหายใจเข้าไปซ้ำๆเนี่ยครับมันก็จะมีการนําเชื้อพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นทางตาทางจมูกทางปากเนี่ยครับยิ่งใส่ไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเพิ่มโอกาสได้แต่ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยครับก็อาจจะไม่เกิดการติดเชื้อได้แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อใดก็ตามที่เราแบบร่วมกับพักผ่อนน้อยมีความเครียดภูมิคุ้มกันเราตกเนี่ยครับการที่เราใส่หน้ากากเป็นเวลานานๆเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะติดเชื้ออะไรเงี้ยขึ้นมาได้
1: โรคที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าสมมตินะสมมติว่า6 ชั่วโมงแล้วไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยที่อุ้มเห็นนี่นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยบางทีใส่กันทั้งวันเลยค่ะอาจารย์แบบนั้นนะเดี๋ยวพูดตรงนี้นิดนึงเพื่อให้แบบว่าวิตกกังวลแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะนําไปปรับหรือนําไปแก้ไขยังไงเจอโรคตรงนั้นสะสมเยอะมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
0: อ๋อครับถ้าพูดจริงๆก็มันก็เยอะมากครับแต่ว่ามันประมาณ42,400 CFU เลยนะครับต่อชิ้นในการสะสมมากกว่า6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีที่เชื้อส่วนใหญ่นะครับมันเป็นเชื้อพื้นถิ่นอยู่แล้วมันเป็นเชื้อที่อยู่ตามบริเวณผิวหนังของเราอยู่แล้วครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็มีกระบวนการจัดการเชื้อเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีเชื้อที่ว่านี้มันก็คือกลุ่มเชื้อStaphylococcus ครับเป็นเชื้อที่อยู่บนผิวหนังของเราอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกไปเนาะถ้าสมมติว่าช่วงนั้นแบบฝนตกด้วยภูมิตกด้วยนอนน้อยด้วยอะไรเงี้ยครับการที่ได้รับเชื้อพวกนี้กับไปก็อาจจะทําให้เกิดเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยตามมาได้ครับผม
1: ทีนี้สำหรับคนที่ใช้หลายวันเพราะว่าซื้อมาแพงค่ะอาจารย์อันเนี้ยนอกจากแพงแล้วนะคะแต่ใช้จำนวนวันที่เยอะขึ้นอีกนะคะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะอันตรายมากด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้แบบขอถือว่าเป็นข้อห้ามเลยละกันนะครับแม้ว่าหน้ากากมันจะแพงแค่ไหนก็ตามแต่เปลี่ยนเถอะครับเพราะว่าค่ารักษามันแพงกว่าเนาะจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามันก็มีบุคลากรทางการแพทย์ครับที่ใช้หน้ากาก N95 เราก็รู้ว่า N95 มันแพงจริงๆแบบอันละ100 กว่าบาทอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าใส่มากกว่า3 วันเนี่ยครับมีความล้มเหลวก็คือในเรื่องตัวเหล็กตัวอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันจะทําให้มันซีลได้ปิดได้สนิทเนี่ยครับมันก็เริ่มไม่ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมเพราะว่าเราต้องแบบกางเราต้องหนีบทางอะไรเงี้ยบ่อยๆเขาบอกว่าถ้าสมมติว่า3 วันขึ้นไปเนี่ยล้มเหลวไปถึง33%แล้วครับถ้าวันที่4เนี่ยล้มเหลวไป42%ถ้ามากกว่า5 วันนี่คือใส่เหมือนไม่ใส่ครับมันป้องกันได้ไม่ถึง50%เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าใส่เต็มที่ให้1 วันมากกว่านั้นไม่แนะนำแล้วครับเพราะว่าการที่เราอ่ะใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะแต่จริงๆมันป้องกันไม่ได้นะครับแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับ
1: เอาละค่ะคุณฟังคะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องหน้ากากไม่อนามัยเมื่อของป้องกันตัวกลายเป็นความเสี่ยงวิทยากรของเราคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์วัฒนปัญญาเวชนะคะจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอาละค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วหน้ากากอนามัยทำให้เสี่ยงป่วยเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ก็ตอบให้ผู้ฟังได้รับทราบแล้วลงไปถึงเรื่องของพฤติกรรมในการใส่ที่ใส่แบบผิดวิธีหรือบางคนใช้ซ้ำนะคะอันนี้ได้เล่าไปถึงเรื่องของอันตรายให้ผู้ฟังได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรฐานบ้างก็แล้วกันเนาะหน้ากากที่จะได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานบางท่านเนี่ยไปซื้อใช้มาจากที่ร้านนี้เป็นประจำหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าแบบไหนที่เป็นมาตรฐานบ้างค่ะพอพูดถึงเรื่องหน้ากากผมใช้คำว่าหน้ากากปลอมแล้วกันเนาะหรือหน้ากากที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้มีรายงานจริงใช่ไหมคะอาจารย์
0: จริงครับอันนี้ก็ค่อนข้างร้ายแรงมากเลยครับคือสมัยก่อนในยุคที่มันขาดตลาดจริงๆเนี่ย บางคนก็ต้องเลือกหาอันที่มันจับต้องได้ไวที่สุดเนาะตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานครับแต่แบบปัจจุบัน

0: แม้ว่าความต้องการในการใช้ลดลงแล้วกำลังผลิตมากขึ้นแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นของปลอมหมายถึงว่าของปลอมในที่นี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของแบรนด์มาโดยตรงแต่ว่าผลิตให้รูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงมากแล้วก็อ้างอิงคุณสมบัติเนี่ยที่สามารถป้องกันได้เท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆมันไม่สามารถทําได้ตามมาตรฐานที่เขารับรองไว้อย่างเงี้ยครับ
1: มีตัวเลขไหมคะอาจารย์เผื่อผู้ฟังจะเชื่อถือเราได้มากขึ้นนะคะอาจารย์
0: ครับก็ยกตัวอย่างนี้แล้วกันเนาะมันจะมีงานวิจัยงานบทเขาเรียกอะไรอ่ะบทเป็นการศึกษาของอเมริกาครับที่เป็นกรมควบคุมโรคติดต่อของอเมริกาครับร่วมกับมหาวิทยาลัยโตรอนโตครับเขาก็ทดสอบหน้ากากนะครับเป็นที่ผลิตภัณฑ์มาจากประเทศจีนแล้วกันเนาะก็เขาพบว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยของหน้ากากที่สุ่มตรวจนะครับพบว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์ที่อ้างอิงบนฉลากไว้เลยถ้าใครเคยเห็นก็คือจริงๆอ่ะง่ายที่สุดเลยครับคุณผู้ฟังเนี่ยเวลาไปซื้อหน้ากากเนาะถ้าสมมติว่าลองดูก็ได้ครับถ้าสมมติว่าซื้อตามร้านที่ร้านเขาเรียกอะไรร้านขายยาหรือว่าร้านที่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยครับที่เป็นแหล่งซื้อที่น่าเชื่อถือนะครับลองดูคุณภาพก่อนก็ได้ว่าหยิบออกมาเนี่ยสายแมสเท่ากันไหมแล้วก็ดูว่ามันบางเกินไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันหนาเกินไปไหมเงี้ยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นลักษณะมันเป็นฟิลเตอร์เนาะมันจะต้องกรองได้ระดับหนึ่งถ้าแบบบางอ่ะยกส่องอากาศปุ๊บแล้วมันจะทะลุทะลวงไปได้เลยเงี้ยครับอันนี้ก็ให้สังเกตตั้งข้อสังเกตไปนิดนึงว่ามันอาจจะกรองได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแน่นอนแหละว่าหน้ากากนะครับมันจะมีหลายประเภทเนาะบางรุ่นเขาทำบางมากก็จริงแต่ลองยกดูครับว่ามันจริงแล้วมันไม่ควรจะโปร่งแตกหมายถึงว่าไม่ควรมองทะลุตัวแมสไปได้เองครับ
1: อันนี้คือวิธีการตรวจสอบง่ายๆที่คุณฟังสามารถที่จะลองทำได้เองก่อนนะคะแล้วประชาชนจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าสถานที่ที่เราซื้อมามันเป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานแล้วอะค่ะอาจารย์
0: ผมก็ยังแนะนำว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนาะซึ่งก็แนะนำให้ซื้อตามร้านขายยาที่ตรวจสอบได้ครับเพราะว่าเสียเงินทั้งทีก็ต้องซื้อความปลอดภัยเนาะบางคนไปเสียเงินซื้อหน้ากากแบบซองละ5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยครับหรือตามตลาดทั่วไปเงี้ยที่มีการขายปลีกมากๆเงี้ยครับอันเนี้ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่ถ้าจริงๆแล้วมันไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากกว่า
1: อาจารย์พูดได้ดีเลยนะคะถ้าซื้อมาแล้วเราไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยนั่นกลายเป็นมันคือความเสี่ยงนะผู้ฟังทีนี้ถ้าซื้อหน้ากากไม่ได้มาตรฐานมาใช้อันนี้พูดถึงในอดีตก่อนนะคะหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็จะโละทิ้งแบบเดิมแล้วก็มาซื้อแบบใหม่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอันตรายไหมคะคือใช้ไปบ้างแล้วบางทีใช้ตลอดเลยเนี่ยค่ะอาจารย์
0: ผมมองว่ามันค่อนข้างอันตรายในแง่ของจิตวิทยาเนาะคือเราอะเวลาเราใส่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเชื่อมั่นว่ามันสามารถป้องกันได้ไงครับความระแวดระวังของเราเนี่ยก็จะลดลงอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราใส่แมสที่มันบางมากๆแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนี้แหละมันจะป้องกันเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ปะปนมาในอากาศได้ครับเราก็จะไปใช้ชีวิตอาจจะสุ่มเสี่ยงมากขึ้นไปในที่ที่แออัดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอ้อุปกรณ์ที่นั้นมันอาจจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยมันทําให้เราประมาทมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เรามันมีความเสี่ยงมากขึ้นแทนที่สิ่งนั้นมันจะปกป้องเราเต็มที่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเท่ากับว่าเราเดินเข้าไปตัวเปล่าโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยเงี้ยครับก็น่าจะค่อนข้างอันตราย
1: เคยมีคําถามจากผู้ฟังที่เป็นผู้ป่วยโรคปอดหรือหัวใจนะคะไปถามมาว่าใส่หน้ากากแล้วรู้สึกแย่ลงอันนี้มีรายงานวิจัยยืนยันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้เป็นข้อที่ผมกังวลมากๆเลยครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดการเรื้อรังเนี่ยครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันอ่ะก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจอยู่แล้วการใส่แมสเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดขึ้นแล้วก็การที่มันอึดอัดขึ้นเนี่ยมันทําให้แบบเหมือนค่าออกซิเจนในร่างกายของฉันหรือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของฉันเนี่ยมันผิดแปลกไปไหมมันเหนื่อยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะต้องตรวจสอบให้ชัดนะครับว่าความเหนื่อยนั้นอ่ะมันเกิดจากความรู้สึกทางที่เราคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยที่เขาทําทดลองมาเนี่ยครับพบว่าค่าทางสรีรวิทยาอย่างที่ผมบอกไปค่าเลือดค่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับในกลุ่มผู้ป่วยพวกนี้ครับมันไม่ได้

0: ที่มีความแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญเอางี้ดีกว่าคือตัวเลขมันมีการเปลี่ยนลงเหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกแหละมันลดลงจริงๆแต่ว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ได้ส่งผลกระทบทางคลินิกอย่างเงี้ยครับ
1: ถามไปถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดบางท่านช่วงนี้หันมาออกกำลังกายอาจารย์เห็นตามสวนลุมอย่างเงี้ยเนาะมาเต้นแอโรบิกนะคะแล้วหลายท่านเนี่ยพอไปเจอผู้คนมากมายหลายคนที่รวมตัวกันเนี่ยเขาก็จะใส่แมสกันไปทีนี้เนี่ยพออาจารย์พูดแบบนี้สำหรับผู้ป่วยหอบหืดนะคะอุ๋มถามเผื่อไว้เพราะว่ามีผู้ฟังเคยฝากคำถามไว้ด้วยเนี่ยใส่กับไม่ใส่แบบไหนดีกว่ากันหรือเสี่ยงน้อยกว่ากันเหรอคะอาจารย์
0: ถ้าสมมติว่าใส่หน้ากากตอนที่คือสมมติไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมเนี่ยครับผมเชื่อว่าระยะสเปซต่างๆเนี่ยมันก็มีระยะห่างพอสมควรแล้วก็ตอนที่เราออกกําลังกายเนี่ยครับมันก็จะเป็นการใช้กิจกรรมใช้พลังงานมากกว่าปกติเนาะร่างกายเราต้องใช้ออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าทำกิจกรรมในลักษณะเนี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แมสเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีอากาศที่ถ่ายเทเพียงพออะไรเงี้ยครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมาดูแลตัวเองเนาะเช็ดมือทําอะไรให้ทำความสะอาดร่างกายให้มันถูกต้องเหมาะสมตามสุขลักษณะก็สามารถป้องกันได้ครับ
1: เอาล่ะค่ะด้วยเวลามีจำกัดนะคะให้อาจารย์ส่งท้ายเป็น how to ให้ครูฟังได้ลองนำไปปรับใช้สั้นๆกันดูค่ะกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ครับหลักๆเนาะก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอยากให้เลือกหน้ากากที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้ถูกวิธีนะครับถูกวิธีในที่นี้หมายถึงว่าต้องใส่ให้มันซีลหมายถึงปิดบริเวณไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดเข้าหรือออกได้ในช่องทางอื่นนะครับให้อากาศทั้งหมดที่เราสูดเข้าไปเนี่ยหรือหายใจออกมานะครับมันต้องผ่านฟิลเตอร์เท่านั้นนะครับอย่างที่สองก็คือไม่ควรใส่นานเกินไปนะครับก็คือถ้าสมมติว่าใส่เกิน6 ชั่วโมงเนี่ยครับก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่ใส่เกิน6 ชั่วโมงเนี่ยมันมีหลักฐานงานวิจัยพบว่ามันจะสามารถเพิ่มตัวเชื้อแบคทีเรียได้มากเกินไปครับอย่างที่สามก็คือเลือกซื้อในแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ปลอดภัยจริงๆครับเพราะว่าหน้ากากปลอมตอนนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่ทุกที่ทุกมุมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีญาติหรือมีคนใกล้ตัวเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจนะครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูว่าอาการเหนื่อยนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือว่ามันเกิดขึ้นจากค่าต่างๆจริงๆก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆโดยใช้แบบพวกตัววัดออกซิเจนปลายนิ้วครับถ้าสมมติว่าค่ามันตกลงไปมากๆจริงๆเนี่ยก็สามารถพาไปพบแพทย์ได้แต่ถ้าสมมติว่าจากการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นความหอบเหนื่อยอาการหอบเหนื่อยแต่ความรู้สึกมากกว่าซึ่งถ้าสมมติว่าค่าออกซิเจนที่วัดได้ไม่ได้ตกลงเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ก็อาจจะเฝ้าดูอาการเฉยๆก็ได้ครับ
1: เป็น how to ที่ชัดเจนค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์วัฒนปัญญาเวชนะคะจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้มาคุยให้ฟังเรื่องกับหน้ากากไม่อนามัยเมื่อของป้องกันตัวกลายเป็นความเสี่ยงหวังว่าผู้ฟังจะนำความรู้ของท่านไปปรับใช้กันได้จริงๆนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะผู้ฟังจุดไหนตรงไหนที่ฟังท่านอาจารย์ไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันทางเว็บไซต์ www.tudio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus โหลดฟรีติดมือถือกันไว้เลยนะคะอุ๋มจะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องใดมาลุ้นมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: คำพ่อสอนบัดนี้ขอพูดต่อจากที่พูดเมื่อปีที่แล้วว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไร

ซึ่งได้แย้มเอาไว้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่นให้สามารถที่จะมีพอกินเริ่มด้วยพอมีพอกินพอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี10กว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกินแต่ว่าพอมีพอกินนี้เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าพอมีพอกินคือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหินสมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกันมีการช่วยระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอจังหวัดประเทศจะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการไม่พอเพียงจึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเศษ1ส่วน4ก็จะพอแล้วจะใช้ได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2542

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานที่จะพกพาเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆที่สร้างความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เรานำมาฝากกันด้วยค่ะแน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆที่สร้างความสุขเหล่านี้นะคะมาจากแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยค่ะที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆในสโมสรคูณสุขกับเรานะคะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปร้านกาแฟกันค่ะร้านกาแฟที่นี่จะมีความสุขขนาดไหนนะสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจยังไงนั้นต้องไปฟังค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปร้านกาแฟกันค่ะชื่อร้านกาแฟปันยิ้มอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะที่นี่จะเป็นร้านกาแฟปันยิ้มยังไงต้องไปคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันนะคะแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเป็นรองเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหรือว่ามสช.ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสละเวลามาร่วมแบ่งปันพูดคุยในสโมสรคุณสุขกันอีกแล้ว
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะทราบว่านอกเหนือจากภารกิจโครงการเยอะแยะมากมายคุณแฟนไม่ใช่คุณแฟน เรียกคุณหมอเป็นคุณแฟนซะแล้ว คุณหมอยังทำร้านกาแฟด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
2: จริงๆเป็นร้านกาแฟที่มันก็มาจากการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆของพวกเราที่เป็นชาวโรงพยาบาลนะคะมันแต่ว่าไปคือมันเริ่มต้นจากที่เรามีกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการผู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรามองเห็นแล้วว่าพอเราบำบัดเขาแล้วฟื้นฟูเขาแล้วเขายังมีความต้องการมีความจำเป็นสำหรับชีวิตที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตอยู่อีก2เรื่องก็คือเรื่องสังคมกับ

0: เรื่องการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะยังยืนหยัดไม่ได้อันนี้เป็นจุดแรกเริ่มที่มาเลยค่ะ
1: อืมค่ะเพราะงั้นตัวร้านกาแฟนี้จึงเปิดมาร้านกาแฟปันยิมนี้จึงเปิดมาเพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็แก้ปัญหาให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้พิการใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเราก็เริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราเริ่มจากพยายามหาอาชีพให้เขาแล้วก็มีการร่วมมือกันกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคมจัดการเรื่องการหาเรียกว่าหาตำแหน่งงานหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาให้คนเหล่านี้เขาได้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะและเริ่มแรกนะคะหลังจากนั้น
1: เริ่มแรกก็คือว่าค่ะคือตามนโยบายของภาครัฐใช่ไหมคะที่ว่าจะมีการสนับสนุนจ้างงานคนพิการเราก็เลยจะหาวิธีหาแนวทางให้เขาให้คนพิการเหล่านี้มาทำงานในโรงพยาบาลนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเริ่มต้นน่ะมันมาจากอย่างนั้นต่อมาเราก็มาเจอสถานการณ์โควิดที่เราพบว่าอยู่ไปอยู่มาก็จะมีความเรียกว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นช่วงโควิดเนี่ยมีสถานประกอบการบางแห่งก็คือเขาปิดตัวลงหรือเขาอาจจะลดจำนวนพนักงานลงมันก็มากระทบถึงโควต้าที่เป็นการรายโควต้าที่เขาจะให้กับคนพิการที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยค่ะดังนั้นเราก็เลยเห็นความไม่แน่นอนจึงเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องหาวิธีการใหม่หาอาชีพใหม่หรือสิ่งจริงๆก็คือหาวิธีการใหม่นั่นแหละค่ะก็เราเริ่มต้นจากฝึกอาชีพก็คุยกับทางพมจ.ฝึกอาชีพก่อนละกันเอาอะไรดีก็มาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารร้านกาแฟประมาณนั้นเราเริ่มต้นจากอย่างค่ะ
1: คืออธิบายให้เห็นภาพชัดกันนิดนึงเนาะว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยโดยพม.นะคะโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการใช่ไหมคะถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะก็จะมีมาตรา33 34 35ใช่ไหมคะคุณหมอในส่วนของการที่สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำมีรายได้เนาะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะทีนี้มันก็จะมีในส่วนของที่เป็นในส่วนของจ้างงานคนพิการโดยตรงนั่นหมายความว่าหน่วยงานบริษัทห้างร้านโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าบริษัทเอกชนหรือว่าภาครัฐใดๆก็ตามแต่เนี่ยสามารถที่จะจ้างงานคนพิการได้โดยตรงให้เหมาะสมกับศักยภาพของเขาในตำแหน่งนั้นๆที่สามารถทำได้เนา
0: ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกองทุนใช่ไหมคะมีกองทุนในการสนับสนุนนะก็คือและก็มีอีกส่วนนึงคือส่วนที่ไอ้ส่วนของกองทุนนี่ก็คือส่วนที่บริษัทต่างๆเนี่ยเขาสามารถช่วยสมทบสนับสนุนเนาะเข้ามาสู่กองทุนตัวนี้ได้เป็นกองทุนสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการ
0: ใช่ค่ะ
1: อีกอันนึงก็คือส่วนที่หน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆนี่แหละคือหน้างานเขาเนี่ยมันไม่ได้มีตำแหน่งงานหน้าที่ที่เหมาะสมกับผู้พิการอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งไม่สามารถที่จะหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับผู้พิการได้แต่เขาอยากจะสนับสนุนส่งเสริมร่วมกับนโยบายของภาครัฐตรงนี้เขาก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนจ่ายเป็นเงินเดือนเป็นสนับสนุนเป็นเงินเดือนแล้วให้ผู้พิการคนนั้นน่ะผู้พิการเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะไปทำงานอยู่ในหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่สามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมกับผู้พิการเหล่านั้นได้โดยส่วนมากจะเป็นผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ของสถานที่สามารถจ้างงานผู้พิการได้ใช่ไหมคะเช่นคนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็จะดูแลผู้พิการที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละมาทำงานโดยมีบริษัทสมมติเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ให้การสนับสนุนเป็นเงินเดือนไปกับผู้พิการ จำนวน

0: วนเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
1: ใช่เลยค่ะ
0: ซึ่งตอนแรก
1: เราก็ใช้กลุ่มนั้นเลยค่ะใช่อันนั้นเนี่ยตามกฎหมายก็คือสถานประกอบการมีลูกจ้าง100คนใน1ใน100จะต้องเอามาจ้างคนพิการทีนี้สถานการณ์โควิดก็คือ1ใน100พิการเนี่ยบางทีก็คือเขาลดคนช่วงนั้นหรือบางแห่งก็มีเลิกกิจการค่ะ
0: ลดกิจการไปก็มีมันก็เลยมากระทบกับผู้พิการที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จึงเกิดเป็นการที่เราจะต้องหาวิธีใหม่นั่นก็คืองั้นก็สร้างงานสร้างอาชีพเองเลยละกัน
1: ประมาณนั้นเลยค่ะ
0: จะทำอะไรดีเราก็เลยเกิดเป็นร้านกาแฟปั่นยิ้มขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเราก็มาคิดกันโอ้ถ้างั้นจริงๆอ่ะที่เพชรบูรณ์เปิด2ร้านค่ะร้านกาแฟปั่นยิ้มร้านหนึ่งกับครัวปั่นยิ้มอีกร้านหนึ่งเปิด2ร้านคู่กันโดยที่มันเป็นว่าครัวปั่นยิ้มคือเราก็มองถึงความยั่งยืนค่ะเพราะบทเรียนจากผลกระทบนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าคนใหม่คนพิการคนที่อยู่เดิมทำงานได้อยู่ดีๆก็เกิดจะตกงานถ้าอย่างนั้นเราหางานใหม่ให้เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วยังมีคนพิการที่เข้ามาใหม่มันเราจ้างถ้าเรามีร้านเราก็จ้างได้อย่างเก่งก็หนึ่งคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะเพราะเราก็เจอว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งโรคภัยหรืออุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ทำให้เกิดความคนพิการท่านใหม่แล้วกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับโอกาสจะทำยังไงเราก็เลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดร้านก็ร้านหนึ่งก็เป็นลักษณะที่อยู่ยาวๆแล้วก็ผลิตคนเหล่านี้เป็นวิทยากรได้เขาก็ถ้างั้นเราก็เปิดเป็นห้องเรียนสำหรับคนใหม่เข้ามาเรียนรู้ทั้งวิธีการที่จะทำร้านวิธีการจัดบริการดูแลลูกค้าแล้วก็เขาสามารถที่จะทำงานได้ก็เรียนรู้แล้วก็คุยกับทางผู้อุปการะบางท่านอยากจะสนับสนุนเงินทุนก็จะได้ขยับไปเปิดเองซึ่งเราก็มีคนที่ผ่านห้องเรียนนะคะเรียกว่าเป็นห้องเรียนมีชีวิตโดยร้านกาแฟและครัวปันยิ้มก็ออกไปทำงานซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปขายกาแฟโดยตรงแต่จะมีไปขายขนมขายพวกลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือข้าวโพดต้มก็มีนะคะเขาก็จะมาผ่านห้องเรียนของเรานี่แหละเพื่อที่จะเรียนรู้การเข้าสังคมการวางตัวการดูแลลูกค้าการทำความสะอาดพวกเรียกว่าอะไรอ่ะการทำอาหารที่มันถูกสุขลักษณะอาหารปลอดภัยสุขาภิบาลอาหารอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นสาธารณสุขก็จะต้องปลูกฝังเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยบวกกับเรื่องของการทำอาชีพให้เขาเลี้ยงตัวได้ค่ะเราก็ทำควบคู่กันมาค่ะ
0: ทำควบคู่กันมาตอนนี้มีสมาชิกที่มาร่วมทำทั้งที่ยังอยู่แล้วก็ที่ออกไป ได้ใช้เปิดกิจการของตัวเองมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะ
1: โอ้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะเป็นรอบละประมาณ8คนเราคือจึงผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ15-16คนจริงๆเราคือรอบเราอ่ะ4เดือนโดยที่พอมอจอจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนม34ที่ว่าห้างร้านที่ไม่ได้จ้างเองก็เอาเงินเข้ากองทุนนะคะแล้วก็จะให้เขาเรียน4เดือนแล้วก็ไปทดลองอาชีพจากนั้นก็ออกไปทำตอนนี้คนที่ตั้งร้านได้เองเลยเนี่ยเป็นเจ้าของเรียกว่าเป็นเจ้าของสถานประกอบการเล็กๆของตัวเองก็จะมีแค่4คนแต่ก็เรียกว่าไปได้ดีใช่ค่ะเพราะที่นี่เรามีความท้าทายอย่างนึงค่ะคุณอ้อมคือเรารับคนพิการที่มีความพิการด้านสติปัญญาด้วยตรงนั้นก็จะค่อนข้างมีรายละเอียดในการปลูกฝังเยอะอยู่

0: อื
1: กลุ่ม
0: ค
1: นี้
0: ่ะ
1: ก็จะไปได้ประมาณ4 คนแล้วก็มีค
0: อ
1: น
0: ืม
1: ที่เรียกว่าเป็นลูกจ้างละกันเนาะลูกจ้างลูกมือก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นลูกจ้างลูกมือ

0: ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยการได้มาอบรมหรือมาฝึกหรือมาทดลองทำที่
1: ค่ะ
0: ครัวปันยิ้มหรือร้านกาแฟปันยิ้มเนี่ยสิ่งที่ได้แน่ๆคือในเรื่องของการเข้าสังคมใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็
1: ก็
0: ฟื้นฟ
1: ใช
0: ู
1: ่
0: สมรรถ
1: ใช่
0: ภาพ
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ้วย
1: ใช่ค่ะก็คนที่เข้ากับเราเนี่ยที่เราดูแลอยู่เนี่ยประมาณ70%เป็นกลุ่มที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาหรือเป็นกลุ่มที่มีเรียกว่าความเปราะบางและความพิการด้านจิตสังคมก็เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณอ้อมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยก็คือหนึ่งเข้าสังคมเป็นเขาจะได้ไม่ถูกเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองมีวินัยขั้นต้นอันนี้เป็นฐานเนาะอย่างน้อยต้องทำอันนี้ต้องได้แล้วก็อันที่สองก็คือสามารถที่จะเป็นเรียกว่าลูกจ้างลูกมือเนาะออกไปทำงานนอกบ้านได้ไม่เป็นภาระแล้วก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งมาอาจจะช่วยเหลือครอบครัวได้บ้างแต่ว่าที่แน่คือไม่เป็นภาระส่วนใหญ่ก็ไปขายของได้เป็นลูกมือลูกจ้างรดน้ำต้นไม้ในตามสวนผักแปลงผักหรืออันที่ดีที่สุดเลยคือไปเป็นเจ้าของกิจการน้อยๆของตัวเองเป็นค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะเสียงสะท้อนจากครอบครัวคือแน่นอนแหละผู้พิการเองก็คงจะมีความภูมิใจเนาะคุณหมอเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะโห
0: ที่เขาทำได้ขนาดนี
1: ้ค่ะถ้าพูดถึง
0: ครอบคร
1: ั
0: ว
1: ว
0: ค
1: สะท้อน
0: น
1: ะคะ
0: ค่ะ
1: เขาดีใจมากมากนะคะบางคนบอกว่าไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้คือมีความทุกข์มาตลอดว่าถ้าหมดเราไปแล้วจะอยู่ยังไงลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันปลดเปลื้องความทุกข์ข้างในออกไปได้แบบเรียกว่าแบบถ้าจะยกภูเขาออกจากอกอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนหรือบางคนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเวลาไปรักษาหรือเวลาไปอะไรเนี่ยก็จะมีแต่คนบอกว่าก็ออกไปทำงานสิแต่มันจะทำงานจริงๆได้ยังไงล่ะหม
0: อ
1: เราจะไปทำแบบไหนล่ะแต่มาวันนี้เนี่ยรู้ละว่าวิธีการตั้งเป้าหมายทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วเขาก็ขยับเป้าหมายได้มันเป็นยังไงบางที่ไปบำบัดเขาบอกว่าเอาตั้งเป้าหมายชีวิตซิเหมือนต้นไม้เนี่ยเอามาแล้วก็มันก็จะเติบโตขึ้นลองวาดฝันซิว่าจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือมันจับต้องไม่ได้แต่พอเขามาอยู่กับเราเขาบอกว่าโอ้พอรู้เลยว่าเขามาทำวันที่หนึ่งเห็นว่าขายของได้หนึ่งจานได้เงิน25 บาทขายกาแฟได้หนึ่งแก้วได้เงิน40 บาท40 บาทเป็นต้นทุนค่าน้ำแข็งค่าน้ำค่าแก้วค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นนะคะทำบัญชีง่ายๆพอจะได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นลองไปดูรอบตัวมีคุณป้าคนหนึ่งลองไปดูรอบตัวซิโอ้ข้าวโพดต้มขายเอาไปขายได้นี่เพราะมีคนต้มอยู่ก็ไปขอรับข้าวโพดเพื่อที่จะเอาไปขายก็ง่ายๆ
0: ไม่ต้องทำเองก็ได้
1: ใช่ค่ะรับพวงหนึ่งหรือหม้อหนึ่งได้กำไรร้อยหนึ่งได้กำไร30 บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเสียค่าน้ำมันรถไปขายค่าถุงเขาก็พอได้ละแล้วก็เก็บหอมรอมริบคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเขาบอกว่าวันนี้ฟื้นตัวขึ้นเขามีลูกค่ะเป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะละวันนี้ฟื้นตัวขึ้นได้เนาะคุณหมอออกจากบ้านได้แล้วที่ภูมิใจที่สุดเลยคือสามารถที่จะหาเงินไปส่งให้ลูกเรียนหนังสือต่อได
0: ้โ
1: อ้คือเราฟังแล้วก็ภูมิใจเนาะว่าโอ๊ยนี่คือสิ่งที่เราทำมันเกินคาดน้
0: อง
1: มันเป็นอะไรที่แบบเกินกว่าที่เราคิดค่ะก็เป็นสิ่งดีๆแหละที่ทุกคนที่อยู่ในร้านทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ได้ฟังสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ล่าสุดเลยคนล่าสุดเลยตอนเนี้ยไปซื้อรถเข็นขายพวกลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกปิ้งกำลังขายอยู่

0: ขาก็เรียนรู้แล้วว่าก่อนหน้านี้ถ้าไปขายตรงเนี้ยได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาไปเปลี่ยนทำเลใหม่พอทำเลใหม่นี่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มว่าซื้อของมากน้อยแค่ไหนที่มันจะไม่เหลือถ้าไม่งั้นมันก็ขาดทุนทุนก็หายกำไรก็ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงประมาณนี้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: โ
1: อเคได้คุยแป๊บเดียวเองคุณหมอเวลาจะหมดแล้วให้คุณหมออีก2นาทีสุดท้ายค่
0: ะ
1: มีอะไรอยากฝากไว้เนาะเดี๋ยวเรานัดมาคุยกันใหม่เรื่อยๆนะคุณหมอยังไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรเลยแต่2นาทีท้ายที่จะให้นี้อยากให้คุณหมอช่วยฝากไว้จะไปติดตามสนับสนุนเผื่อใครไปเพชรบูรณ์เนาะไปร่วมสนับสนุนได้ยังไงบ้างหรือว่าอยากจะติดตามขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางโครงการที่คุณหมอดูแลอย่างนี้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือสิ่งที่คุณหมออยากฝากไว้เชิญเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะก็ถ้าไปเพชรบูรณ์นะคะไปคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะสาขาคลองศาลาทุกคนในเขตเมืองรู้จักหมดเลยค่ะเป็นของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นร้านที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลนะคะไปติดตามชมหรือจะไปชิมนะคะยินดีอย่างยิ่งไปให้กำลังใจน้องๆ นะคะเขาก็จะได้ใจฟูแล้วก็ทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณอ้อมขอ1นาทีเราไม่ได้มีปันยิ้มร้านเดียวค่ะจริงๆอ่ะเราทำในนามของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติด้วยอยู่ที่ลาดพร้าวนี่เองหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะสนับสนุนได้ที่นั่นนะคะโดยที่ตอนนี้เราเปิดร้านลักษณะเดียวกันเนี้ยปีนี้เราเปิดอีก6แห่งโดยมีโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เป็นแม่งานตามแต่ละจังหวัดก็มีตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษที่อำเภอขุนหารโดยโรงพยาบาลขุนหารมีที่พิจิตรก็โรงพยาบาลบึงนารางนะคะมีที่โรงพยาบาลท่าวุ้งลพบุรีมีโรงพยาบาลอากาศอำนวยสกลนครมีที่ตากใบนราธิวาสนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งเลยค่ะจำไม่หมดแต่ว่าปีนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะที่เราทำอยู่ค่ะไม่ได้มีที่เดียวค่ะคุณอ้อมแต่ว่าถ้าอยากจะรับรู้รับทราบก็ติดตามได้ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติค่ะเรายินดีให้ทั้งคำแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเปิดจะเรียกว่าอะไรเป็นองค์กรช่วยเหลือหรือว่ามีคนที่อยู่ในการดูแลแล้วอยากจะรับรู้หรือเรียนรู้ว่าจะทำยังไงกันเนี่ยค่ะก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยแบ่งปันนะคะแบ่งปันเป็นการปันยิ้มอะค่ะปันรอยยิ้มไปให้ทุกๆคนสร้างโอกาสให้กับทุกๆคนและทุกพื้นที่อ๋ออีกโรงพยาบาลหนึ่งนึกได้ศพเมยค่ะแม่ห้องสอนโรงพยาบาลบนภูเขาเลยที่เราไปทำกันมา
1: หลายๆพื้นที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้พิการที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าในกรุงเทพแหละนะคะก็มีโครงการกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้พิการนั้นอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมด้วยนะคะแล้วก็จะกลับกลายมาเป็นพลังให้กับสังคมนี้ด้วยนะในวันต่อๆไปด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็นำมาฝากกันค่ะติดตามได้ที่ตามช่องทางที่คุณหมอบอกมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติค่ะนะคะเข้าไปดูที่เพจที่เว็บกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และรองเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมสช.กับเรื่องราวร้านกาแฟปันยิ้มที่นำมาฝากกันด้วยนะคะคุณหมอขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากจากบางจากค่ะบางจากจัดทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวสานต่อการดูแลป่าภูหลงปีที่22รวมฟื้นฟูผืนป่าด้วยแนวพระราชดำริป่าเปียกและโคกหนองนาสะท้อนความหลากหลายสะท้อนความหมายของการรักษา

0: ต้นน้ำสังคมจิตใจและธรรมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากผู้แทนสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรคอนสารคณะทำงานโครงการฟื้นฟูป่าภูหลงอาสาสมัครและชาวบ้านในพื้นที่รวมกว่า70คนนำโดยนางกลอยตาณัฐหลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าภูหลงต่อเนื่องเป็นปีที่22โดยในปีนี้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่ม 1,000 ต้นบนพื้นที่10ไร่พร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวโดยมีพระอธิการไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าสุขโตและวัดป่ามหาวันเป็นผู้รับผ้าป่าณวัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิป่าภูหลงเป็นพื้นป่าต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาค่ะครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ไร่โดยบางจากเป็นพันธมิตรสำคัญของชุมชนที่สนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ทั้งนี้ป่าภูหลงประสบปัญหาไฟป่าเป็นระยะระยะโดยในปี2563บางจากได้น้อมนำแนวพระราชดำริป่าเปียกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้เป็นแนวทางเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าโดยใช้น้ำเป็นแนวกันไฟช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดไฟไหม้ควบคู่กับการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำตามแนวทางโคกหนองนาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพโดยดำเนินการในผืนป่าแห่งนี้แล้วรวมกว่า50ไร่ด้วยกันค่ะในฐานะหนึ่งในภาคีพันธมิตรฟื้นฟูผืนป่าบริษัทบางจากและคณะทำงานจึงร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเปียกเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องนำโดยพระอธิการไพศาลวิสาโลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องชาวบ้านในพื้นที่อาสาสมัครและภาคีภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ระดมทุนถวายวัดป่าสุขโตในปี2563เพื่อเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนภารกิจการดูแลป่าซึ่งในโอกาสนี้พระอธิการไพศาลวิสาโลได้กล่าวขอบคุณบางจากที่ร่วมเป็นกัลยาณมิตรในการดูแลรักษาพื้นป่ามาอย่างต่อเนื่องและแสดงเทศนาธรรมสะท้อนความหมายของการรักษาป่าว่าการรักษาป่าไม่ใช่เพียงการรักษาธรรมชาติแต่คือการรักษาต้นน้ำรักษาสังคมรักษาจิตใจและรักษาธรรมเพราะพื้นป่าเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งสร้างอาชีพช่วยให้ผู้คนมีชีวิตและครอบครัวที่มั่นคงและขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้อง

0: ใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
0: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
0: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
0: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะหยิบยกมาให้ฟังกันจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเคยติดตามฟังกันได้นะคะทั้งทางไทย PBS podcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast ต่างๆหรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: เอาใจคนเลี้ยงสัตว์กันก่อนเลยนะคะเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่านอกจากสุนัขจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเขารับรู้อารมณ์ของเราได้ด้วยมีวิทยาศาสตร์รับรองแล้วไหมเรื่องนี
6: ้มีมาแล้วนะคะซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงคนที่เลี้ยงสุนัขเจ้าของสุนัขหลายๆคนน่าจะคือคิดไว้อยู่แล้วว่าน้องหมาเนี่ยเขาเข้าใจเราแบบบางทีเวลาเรามีความสุขน้องก็มีความสุขไปด้วยเวลาเราเศร้าน้องก็แบบเหมือนมาปลอบใจอันนี้เจ้าของหลายๆคนอาจจะรู้สึกอยู่บ้างแต่ว่าล่าสุดก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์แล้วนะคะว่าสุนัขเนี่ยสามารถรับรู้ได้จริงๆว่าเรากำลังมีความสุขหรือเศร้าเป็นงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร i science นะคะเป็นคือเขาไปเอาสุนัข8ตัวไปสแกนสมองแล้วผลการสแกนสมองเนี่ยก็ทำให้ได้เห็นกระบวนการทำงานของสมองสุนัขเมื่อพวกมันเห็นอารมณ์ที่หลากหลายของมนุษย์ทั้งแบบมนุษย์ที่หน้ามีความสุขเศร้าโกรธหรือว่ากลัวนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ทำโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาเขาก็แสดงให้เห็นนะคะว่าสมองของสุนัขเนี่ยตอบสนองแตกต่างกันไปตามการแสดงออกทางสีหน้าของมนุษย์โดยสุนัขที่นำมาร่วมวิจัยเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวมีพันธุ์ Border Collie 6ตัวนะคะ Labrador 1ตัวแล้วก็ Golden Retriever 1ตัววิธีที่เขาวิจัยก็คือเอาน้องสุนัขไปเข้าเครื่อง MRI ใช่แล้วก็เปิดภาพของคนเป็นแบบมนุษย์ทั่วแบบคนแปลกหน้าทั่วไปอะแล้วก็มีสีหน้ามีความสุขหรือว่ามีสีหน้าเฉยชาให้ดูก็คือให้เปรียบเทียบกันแล้วพอเป็นภาพใบหน้าคนที่มีความสุขเนี่ยสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการรับรู้ระดับสูงแล้วก็ประมวลเกี่ยวกับระบบรางวัลของสุนัขเนี่ยมันทำงานเพิ่มมากขึ้นก็เลยแสดงให้เห็นว่าใบหน้าของคนที่มีความสุขเนี่ยน่าจะมีความสำคัญทางอารมณ์ต่อสุนัข
5: ค่ะ
6: ทีนี้ทีมวิจัยก็อยากรู้ด้วยว่าสมองส่วนเดียวกันนี้จะตอบสนองต่ออารมณ์อื่นด้วยหรือเปล่าก็เลยเปิดภาพคนที่โกรธกลัวหรือว่าเศร้าให้ดู
5: ค่ะ
6: นะคะซึ่งสิ่งที่พบก็คือสมองสุนัขไม่ได้ตอบสนองต่อสีหน้าโกรธกลัวหรือเศร้าในรูปแบบเดียวกับ

0: อบสนองต่อใบหน้าที่มีความสุขก็คือมันทำงานนั่นแหละแต่ว่ารูปแบบการทำงานมันต่างออกไปพอเป็นอารมณ์ด้านลบนะคะแต่ทีมวิจัยก็บอกด้วยนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างอย่างแรกก็คือสุนัขที่นำมาวิจัยมีแค่8ตัวเท่านั้นเอง
1: แล้วเป็น border collie ซะเยอะเลย
0: ใช่สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดสายพันธุ์นึงนะหลายคนอาจจะคุ้นน้องแบบต้อนแกะแต่ฉลาดมากจริงๆนะคะแค่แบบสั่งนิดเดียวแบบทำได้เลยอ่ะ
1: นิสัยน่ารักอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้อันนี้แบบอาจจะดูเหมือนเปรียบเทียบนิดนึงเนาะสมมุติว่าแบบปอมชิวาว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเห่าเก่งๆไม่ฟังเจ้าของอ่ะน่าลองกันนะ
0: ใช่แล้วก็สุนัขที่ไปทำการวิจัยคือต้องฝึกมาด้วยนะให้แบบสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เพราะว่าต้องเข้าเครื่องไง
1: อ๋อนึกว่าเข้าอุโมงค์เหมือนคนนึกว่าแบบโดนล็อกตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่คือต้องอยู่ได้ใช่ไหม
0: ต้องอยู่นิ่งๆได้ แล้วก็ขนาดตัวก็ต้องแบบปานกลางคือต้องเลือกหลายอย่างเลยอะที่นำมาวิจัย
1: อ๋อถ้าตัวเล็กไปก็ไม่ได้
0: ใช่ที่สำคัญคือต้องไม่มีปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเช่นกลัวเสียงดังอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แหละ
1: เข้าเครื่อง
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าในชีวิตจริงอะสุนัขนอกจากจะรับรู้จากสีหน้าของมนุษย์ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยทั้งภาษากายเสียงแล้วก็กลิ่นซึ่งอันเนี้ยเขาก็กำลังจะศึกษากันต่อไปว่าคือสุนัขนำปัจจัยอย่างเงี้ยมาพิจารณารวมกันได้ยังไงว่ามนุษย์รู้สึกยังไงเหมือนสุนัขเขาจะดูหลายอย่างว่าไม่ได้ดูจากแค่สีหน้าของมนุษย
1: ์
0: แต่เขาจะดูว่าแล้วมันเอาไปรับรู้เรื่องเนี้ยได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญนะคะสุนัขที่มาเข้าร่วมวิจัยเขาบอกว่ามาจากครอบครัวที่แบบอบอุ่นอะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอสุนัขข้างนอกอาจจะใช้ผลวิจัยเนี้ยไม่ได้คือสุนัขที่อื่นอาจจะไม่ได้รับรู้ได้แบบนี้เหมือนกันด้วยนะคะ
1: เป็นความเหลื่อมล้ำ
0: แล้วก็อย่างที่คุณวินิฐาบอกก็คือเรื่องส่วนใหญ่เป็น border collie เขาก็เลยมองว่าต้องศึกษาต่ออีกเรื่องนึงก็คือความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ของสุนัขว่ามีส่วนหรือเปล่าอย่างเช่นสายพันธุ์นี้ค่อนข้างแบบฉลาดอาจจะรับรู้ได้ดีกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปนะคะแต่เขาบอกด้วยว่าการที่ผลวิจัยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าสุนัขคือเหมือนเขาใส่ใจต่ออารมณ์ของมนุษย์อ่ะมันก็ทำให้เราช่วยตระหนักรู้ได้ดีขึ้นเหมือนกันว่าเวลาสุนัขแสดงออกอารมณ์ของพวกมันอ่ะมันอาจจะมาจากตัวเราด้วยนะแบบบางทีเขารับรู้อารมณ์จากเราแล้วเขาก็เลยมีพฤติกรรมแบบนั้น
1: อ๋อสะท้อน
0: ใช่อันนั้นก็บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมทำตัวแบบนี้นะ
1: คือเป็นปัญหาครอบครัวอีกรูปแบบนึง
0: สรุปแล้วหรือเราทำอย่างนี้สุนัขก็เลยมีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเหมือนกันนะคะที่พยายามศึกษาเรื่องนี้นะคะแล้วก็เคยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าสุนัขอ่านใจเราได้จริงหรือเปล่าคือบางทีเจ้าของบางคนแค่คิดว่าจะพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วหันไปมองหน้าสุนัขสุนัขแบบดีใจแล้ว
1: เหมือนได้ยิน
0: ใช่
1: เหมือนรู้
0: เหมือนอ่านใจได้ก็มีเคยมีผลวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและบูดาเปสต์นะคะแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือสุนัขเนี่ยเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมเจ้าของทุกวันก็คือจดจำว่าท่าทางแบบไหนจะพาออกไปเดินเล่น
1: เข้าใจได
0: ้หรือว่าน้ำเสียงแบบไหนคือโดนดุนั่นก็คือน้องหมาไม่ได้อ่านใจแต่ว่าตีความอารมณ์ของมนุษย์จากพฤติกรรมรอบตัวนั่นเอง
1: ใช่แหละ
0: อย่างเช่นแค่หยิบสายจูงอันนี้ก็รู้แล้วนะ
1: บางทีแค่แบบแต่งตัวคนจะออกไปเดินเล่นอาจจะต้องหยิบหมวกหยิบร่มอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้ว
0: บางทีแค่ใส่รองเท้า
1: เป็นแพทเทิร์นของมนุษย์ที่เราสังเกต
0: หลายๆบ้านอาจจะเจอแบบใส่รองเท้าคือเราจะไปไงแต่ไม่ได้จะพาไป
1: อย่าเข้าใจผิด
0: แต่อีกอย่างนึงที่รู้นะคะก็คือเวลาพาไปหาหมอนะ
1: โ
0: อ้ดิฉันไม่เคยพาสุนัขไปแต่เคยพาแมวไปคือรู้ได้ยังไง
1: บ้านจะแตกไม่หรอกอันนั้นอาจจะแบบเราไม่ค่อยพาแมวออกไปกรณีของแมวเนาะอาจจะไม่ได้พาไปเดินเล่น
0: พอจะออกปุ๊บก็คือรู้เลย
1: ใช่ออกบ้านเมื่อไหร่ไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยแมวบางตัวอาจจะจำ
0: บางทีก็ไปฝาก
1: ว่าเราจะ

0: ิ้งไงแล้วก็เจ็บตัวหาหมอทีนึงอ่ะไม่เคยอย่างน้อยก็ต้องโดนแบบเอาปลอดจิ้มหรือว่าเอาเข็มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จำแหละเออแต่หลายคนอาจจะบอกว่าจริงๆนอกจากความดีใจอะไรต่างๆเนี่ยบางทีสุนัขรับรู้เวลาเราเศร้าได้ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ว่าก็ได้ยินเรื่องจากหลายๆคนนะคะที่แบบเออร้องไห้แล้วสุนัขมาแบบเหมือนเขาไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีก็มานอนตัก
0: เพราะว่าจริงเขาได้กลิ่นแหละหมายถึงว่าเวลาคนเราอารมณ์ต่างๆเนาะกับความรู้สึกฮอร์โมนอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเงี้ยเขาก็คือด้วยความที่จมูกเขาดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่าความละเอียดในการดมกลิ่นเนี้ยก็อาจจะสามารถระบุแล้วก็เชื่อมโยงสารเคมีชนิดต่างๆที่ออกมาจากตัวมนุษย์กับอารมณ์แล้วก็ด้วยสติปัญญาเขาก็และประสบการณ
1: ์
0: เพราะบางทีอ่ะก็อย่างที่คุณบอกก็คือบางทีแค่จะโดนดุอ่ะทำอะไรผิดก็รู้ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทียังไม่ทันดุเลยนะคะ
0: รู้
1: เหมือนเราเดินมาเจอแบบซากที่เขาทำอย่างเช่นไปกัดอะไรแล้วเราเดินมาเจอปุ๊บโอ้โหอาการออกแล้วนะ
0: บางตัวก็เลิกลากบางตัวก็วิ่งไปเลยอะไรอย่างนี้น่าจะมีคนทำเวอร์ชันแมวบ้างเนาะ
1: ใช่
0: อาจจะยากนิดนึงเพราะบางทีคนเลี้ยงแมวก็น้อยใจแล้วพอเวลาพูดว่าสุนัขทำแบบนู้นแบบนี้ได้เนาะแมวนี่แบบเหมือนไม่ได้สนใจมนุษย์แต่อย่างใด
1: ที่บ้านก็เป็นนะไม่ค่อยสนใจ
0: ทาสแมวเข้าใจกันหมด
1: ใช่ค่ะ
0: สนใจฉันตอนไหนแต่จริงจะบอกว่าแมวบางตัวก็รู้นะหมายถึงว่าเวลาเราจะแบบอย่างดิฉันเนี้ยจะออกจากบ้าน
1: อ
0: ่ะเขารู
1: ้
0: เวลาที่ฉันอาบน้ำเสร็จออกมาแต่แต่งตัวเขารู้เขาจะมองเหงียวเหงียวเหงียวเหงียวรอบตัวแหละไม่รู้แหละว่าจะเอาอะไรแต่น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวแม่จะไม่อยู
1: ่
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ส่วนถ้าบ้านดิฉันก็คือรู้แต่ว่าไม่สนใจเหมือนเดิม
0: อันนี้แหละ
1: จะไปก็ไป
0: แมวของแท้นี่แหละแมวนะ
1: ค
0: ะนะคะเรื่องของสัตว์โลกเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเผื่อมีบทวิจัยอัปเดตในอนาคตนะอาจจะเข้าใจกันได้มากขึ้นทีนี้มาถึงเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงกันบ้างกับการเดินทางสัญจรด้วยรถยนต์ซึ่งเดี๋ยวนี้ฮิตกันนะคะ EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าดิฉันเนี่ยไม่เคยใช้ส่วนตัวเคยนั่งบ้างหลายคนอาจจะเหมือนกันที่แบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
1: ใช่
0: เคยไหมที่ขึ้นรถไม่ถูกหรือลงรถไม่ถูก
1: เคยลงไม่ถูกค่ะ
0: หาที่เปิดไม่เจอ
1: ใช่ถึงกับต้องถามว่าเปิดยังไงนะคะ
0: ขาขึ้นตอนเราจะขึ้นรถมันยังพอทนเพราะว่าบางทีอะไอ้เจ้าที่จับประตูที่มันเรียบเนียนไปกับรถเนี่ย มันจะดีดออกมา
1: ค่ะ
0: เหมือนเขากดเขาน่าจะกดสวิตช์แล้วมันก็เปิดมาไอ้ขาลงเนี่ยของโดยเฉพาะรถสัญชาติจีนเนาะบางคันก็แบบอยู่กับไอ้ตัวที่เปิดกระจกเนียนๆบางทีก็อยู่ข้างๆคือมันอยู่ในจุดที่เราไม่คุ้นเลยอ่ะขนาดรถปกติที่เป็นที่เปิดปกติบางรุ่นที่เขาปรับเปลี่ยนการออกแบบอ่ะบางทีเรายังหาไอ้ที่ปลดล็อกไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะอันนี้พอเป็น EV ปุ๊บหนักเลยปรากฏว่าเรื่องเนี้ยจริงๆเป็นข่าวไปเมื่อช่วงต้นปีถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้ที่แบบจีนออกมาประกาศเลยว่าต่อไปถ้าจะขาย EV ถ้าจะขายรถในประเทศจีนเนี่ยจะต้องทำรถให้มีที่จับที่เปิดปิดให้มันเห็นให้มันเป็นปกติล่าสุดคือไอ้ที่ประกาศมาก่อนหน้านี้ให้มีผลปีหน้าแต่ว่าปีนี้ก็คือเริ่มขยับแล้วเพราะว่ามีการเรียกคืนรถเดิมๆที่มีปัญหาแบบนี้แล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่ไปเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จีนเรียกคืนรถเป็นจำนวนเยอะขนาดนี้มัน4ล้านกว่าคันคุณผู้ฟังประมาณ4ล้าน3แสนคันแล้วก็เป็น Tesla ซะเยอะ Tesla เนี่ยเกือบ3ล้านคัน
1: อ
0: ะ2ล้าน9แสน 80,000 ได้ขาดไปนิดเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็น10ปีมาแล้วที่ Tesla ก็ไปทำตลาดในจีนซะเยอะไปตั้งโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรถที่ผลิตในจีนเองก็ดีหรือว่านำเข้าจากสหรัฐไปก็ดีก็ได้รับความนิยมแล้วตัวการออกแบบไอ้ที่จับประตูแบบที่มันเรียบไปกับรถเลยเนี่ยหลายคนถ้าเกิดว่าชอบเรื่องยานยนต์แล้วอาจจะเคยเห็นมีมดิฉันเคยเห็นเป็นคลิปในน่าจะในสหรัฐแหละคนใช้เทสลา
1: ค่ะ
0: แล้วที่จับประตูมันเป็นเหมือนคานกระดก

0: ใช่ไหมเราจะต้องนี่ฉันไม่แน่ใจว่าเราต้องเอามือกดอย่างเดียวกดด้านหนึ่งให้มันกระดกขึ้นมาให้เราเปิดรถหรือว่าแต่ละรุ่นมันน่าจะไม่เหมือนกันหรือว่าเราแบบกุญแจเข้าไปใกล้แล้วมันเปิดให้หรือว่าเรากดปุ่มที่กุญแจแล้วมันดีดออกมาให้แต่ว่ามันจะมีไอ้รุ่นที่มันต้องกดให้มันกระดกออกมาม ันจะมีกรณีที่หิมะตกแล้วมันแข็ง
1: กดไม่กดไม่ได้
0: กดไม่ได้แข็งแบบเจ้าของรถยืนเอากำปั้นทุบเปิดไม่ได้แต่จริงๆมันก็มีวิธีแก้เรื่องพวกนั้นนะแบบกดอีกด้านนึงให้แบบน้ำแข็งมันกระเทาะหรืออะไรเงี้ยอ่ะพวกปัญหาพวกนั้นอ่ะก็แก้กันไปแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าหลังๆมามันมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมมือจับประตูเนี่ย
1: ค่ะ
0: เสียคือต้องบอกว่ารถเขาก็ออกแบบมาดีประมาณนึงแล้วไม่ใช่ว่าไฟที่แบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อนรถเนี่ยจะเป็นอันเดียวกับที่เปิดประตูก็คนละอันกันนะเขาแยกกันอันที่โวลเทจเยอะๆก็ใช้ขับเคลื่อนรถแล้วก็ไอ้ส่วนของแบบประตูหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบแบตเตอรี่ย่อยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแบบโวลต์ต่ำๆซึ่งใช้กับการเปิดประตูหน้าต่างโดยเฉพาะมันถึงได้ยังเปิดปิดได้ทั้งที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนาะแต่ในกรณีที่รถเสียหายบางทีไปชนแรงๆแล้วมันไปแบบการกระแทกทำให้มีปัญหากับแบตตรงนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไอ้กลไกพวกเนี้ยทำงานไม่ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นที่เทสลาอย่างเดียวนะเพราะว่ารถ EV ของจีนที่ออกแบบที่จับประตูโฉบเฉี่ยวเรียบเนียนตามเทสลาแบบเนี้ยก็เจอเหมือนกันคือมันเหมือนมันมีคลิปดังออกมาเมื่อประมาณน่าจะต้นปีนี้หรือปลายปีที่แล้วไม่รู้ที่เป็นแบบในจีนแล้วรถไฟไหม้อะคือไฟลุกแต่คนข้างนอกอ่ะเปิดประตูคนขับรถลงมาได้แหละแต่จะไปเปิดประตูช่วยคนอื่นในรถเปิดไม่ได้แล้วไฟก็ลุกท่วมดิฉันจำไม่ได้ว่าบทสรุปเป็นยังไงแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงปัญหาว่าแบบอย่างไฟไหม้ตกน้ำชนแรงกระทบแบตเตอรี่ก็ดีมันก็ทำให้ประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนี้ของจีนซึ่งก็ตอนนี้ที่เรียกคืนเนี่ยนะคะก็8ยี่ห้อของจีนแล้วก็บวกเทสลาไปรวมก็เป็น9ยี่ห้อรวม4ล้าน3แสนคันปัญหาก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันเยอะอันนี้พูดถึงข้างนอกไปเนาะที่เราเปิดเข้าไปช่วยไม่ได้และอย่างที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกเราขึ้นไปเราหาทางออกจากรถไม่เจอก็เหมือนกัน
1: เปิดไม่ได้เหมือนกัน
0: ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินมันหาเจอนะคือเราไม่ฉุกเฉินเรายังหาไม่เจอเลย
1: อ๋อใช่
0: เราจะลงจากรถในสถานการณ์ปกติก็แค่แบบอาจจะลงไปธุระแล้วแบบมันเปิดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะแล้วลองคิดดูคุณผู้ฟังในนาทีที่แบบสมมติรถตกน้ำไฟไหม้ตรงสมมติไฟไหม้หน้ารถเรานั่งหลังรถสติสเติไปแล้วจะหาเจอได้ยังไง
1: ซึ่งจริงๆมันควรเป็นสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดแล้ว
0: ใช่
1: แบบจับได้ง่ายๆอ่ะ
0: มันต้องเป็นเขาใช้คำว่าการออกแบบมันควรจะแบบเอื้อกับสัญชาตญาณเน
1: า
0: ะคือใช้สัญชาตญาณมองไปก็รู้เลยว่าอันนี้แหละที่เปิดเหมือนรถปกติก็ดึงเปิดได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งบางรุ่นอะพอความล้ำมากๆอะไม่มีไอ้คานที่ดึงด้วยนะก็ใช้ภาษาบ้านๆเลยแล้วกันไอ้ที่ดึงเปิดประตูในรถอะบางคันไม่มีเป็นปุ่มเล็กๆหรือเป็นปุ่มสวิชคือแบบไฮโซอะก็แค่กดปุ่มฟึบแล้วรถประตูก็เปิดอย่างเงี้ยแต่ยังไงบางคนมันไม่รู้แล้วปุ่มมันไม่ได้มีปุ่มเดียวตรงนั้นพอรถมันล้ำๆอ่ะคุณผู้ฟังมี4 5 6 7ปุ่ม
1: ก็จะเปิดได้กระจกก็จะเปิด
0: คือจริงเหมือนแบบซิตคอมเลยว่าจะเปิดถูกออกไม่ได้ตัวของผู้ผลิตอ่ะจริงๆก็มีการออกแบบกลไกสำรองเอาไว
1: ้
0: ลองนึกภาพดูถ้ารถธรรมดาที่เราเคยใช้กันเนี่ยมันก็จะมีที่เปิดที่ดึงปกติซึ่งมันจะเป็นกลไกโดยตรงไม่ได้มีไฟฟ้าอะไรมันจะไปเชื่อมกับไอ้สลักที่มันล็อกประตูอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดึงตรงนี้ตรงนั้นสลักเปิดประตูก็เปิดออกได้อันเนี้ยผู้ผลิต EV เขาก็ทำไว้เหมือนกันแต่บังเอิญด้วยความแบบรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวเนาะเขาซ่อนก็มีดิฉันไปหารูปดูว่ามันซ่อนมันเป็นปัญหาขนาดไหน
1: ค่ะ
0: มันมองแทบไม่เห็นเลยบางรุ่นอ่ะมันลงไปอยู่ที่ข้างล่างของประตูอ่ะ ที่เราใส่ขวดน้ำที่เราใส่แบบบางคน

0: ใส่ขยะบางคนใส่แบบอะไรกองๆไปน่ะมันอยู่ข้างล่างตรงนั้นแล้วก็เป็นแบบสลักเป็นที่ดึงเปิดคล้ายๆกับที่เปิดฝาถังน้ำมันอะไรแบบเนี้ยแต่มันเนียนอยู่กับตัวการตกแต่งภายในค่อนข้างจะเนียนพอสมควรหรือบางอันไปอยู่ที่วางแขนใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันจะมีย้อยไปข้างใต้บางอันก็อยู่ตรงนั้นก็คือดึงเปิดได้อาจจะเป็นแบบเคเบิลที่ยึดไว้กับสลักรถหรือกลไกอะไรสักอย่างที่เป็นกลไกปกติไม่มีไฟฟ้ามีแต่ใครจะหาเจอ
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดในมุมของคนที่หาไม่เจอนะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเออเซอร์ซ่าซุ่มซ่ามก็ได้ต้องยอมรับว่าแบบไม่เคยใช้มันก็จะยังแบบไม่ชินจริงๆแล้วอันนี้แหละที่ทางการจีนก็คำนึงถึงว่ามันจะมีคนที่ไม่ถนัด
1: ใช
0: ่เด็กผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามก็เลยเป็นที่มาของการเรียกคืนตรงนี้แล้วถามว่าแก้ยังไงเรียกคืนไปแล้วทำยังไงเอ่ยก็รถมันผลิตมาแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ทำได้ก็คือเบื้องต้นติดสติกเกอร์ข้างในข้างในนะก็คือติดสติกเกอร์แบบเดี๋ยวบริษัทรถเนี่ยเรียกรถกลับเข้าไปในโรงงานแล้วอาจจะไปแปะสติกเกอร์ให้ว่าอ่ะอันนี้นะที่เปิดประตูอันนี้นะที่เปิดประตูฉุกเฉินอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็รถอันไหนที่เป็นมีซอฟต์แวร์ก็จะอัปเดตให้เช่นสมมติเขาตรวจจับเจอแรงกระแทกจากการชนรุนแรงเนี้ยก็จะลดกระจกลงเองเปิดกระจกให้อัตโนมัติหรือว่าปลดล็อกประตูไอ้พวกแบบคือมันจะมีบางรุ่นที่ไม่ได้เป็นคานกระดกเป็นแบบที่เนียนไปเลยแล้วเดี๋ยวกดไฟฟ้าแล้วมันจะยื่นออกมาเหมือนลิ้นชักอะก็อาจจะถ้าเกิดตรวจจับเจอการชนอาจจะยื่นออกมาเผื่อคนข้างนอกจะเข้าไปช่วยแต่อันนี้ในฐานะผู้บริโภคก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าสมมุติรถชนแล้วข้างนอกมันเป็นสภาวะที่เราไม่ควรเปิดกระจกแต่กระจกมันเปิดให้ยันต้องทำตัวยังไง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่สมมุติว่าข้างนอกมันแบบมีสะเก็ดอะไรมีควันมีไฟหรือมีอะไรหรือว่าเขาตั้งใจให้เราออกจากรถได้เสียก่อนแล้วไม่ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี
1: ้แต่ถ้ามันไม่ควรออก
0: เขาอาจจะคิดมาแล้วก็ได้นะอันนี้เรานึกถึงกรณีสมมติตอนสมัยก่อนจะได้ยินข่าวเยอะแบบโจรแกล้งมาชนรถ
1: ใช่
0: ผู้หญิงขับรถคนเดียวใช่ไหม
1: ห้ามลงจากรถ
0: เออห้ามลงห้ามเปิดกระจกคุยกับใครอันนี้เสร็จเลยนะ
1: เปิดให้
0: จบเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เลยมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญก็วิจารณ์เหมือนกันว่าแบบมันเหมือนเขาเปรียบเทียบเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นแผลแล้วก็ไม่ได้ทายารักษาแผลก็แค่เอาแบบปัตเตอร์มาแปะก
1: ็
0: คือเขาเปรียบล้อกับการที่ไปติดสติกเกอร์บอกไอ้ที่เปิดประตูข้างในรถก็เขินๆกันไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดจากทางการจีนเยอะในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดจากตัวผู้ผลิตรถหรือว่าเทสลาเองที่โดนเรียกคืนเยอะที่สุดว่าจะไปทำจะไปเรียกคืนที่ประเทศอื่นด้วยไหมบ้านเราก็ใช้กันเยอะทั้งรถ Tesla ก็ดี EV จีนก็ดีเอ่ยชื่อแค่ Tesla ยี่ห้อเดียวเดี๋ยวจะไม่แฟร์ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อจีนก็โดนเยอะอย่างเช่นX ผง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งก็
1: บ้านเราก็ใช้กันเยอะ
0: ใช้เยอะเนาะแล้วก็ Cherry นะคะมีหงชี่บางยี่ห้อฉันอาจจะอ่านไม่ถูก Seeker อย่างเงี้ยคือหลายยี่ห้อเลยรวมแล้ว8ยี่ห้อด้วยกันอ๋อเสี่ยวหมี่ด้วยเสี่ยวหมี่ก็น่าจะโดนเยอะเป็นอันดับ2แต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยฉันเข้าใจว่าไม่ได้เข้าไทยหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเยอะ
1: ค่ะ
0: ขนาดนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามาทำตลาดเยอะๆเนาะมาทำตลาดเรื่อยๆ
1: แต่ที่ฉันว่าวิธีติดสติกเกอร์ก็น่าสนใจนำมาใช้บ้านเราเหมือนกันนะสำหรับคนที่นำรถไปวิ่งแบบให้บริการตามแอปพลิเคชันบางทีแบบลูกค้าบางคนอาจจะบางคนไม่กล้าถามจริงๆนะคะมันจะมีคนเขินอะ
0: เข้าใจได้ถ้าติดเขิน
1: เลยก็ดีเหมือนกันนะ
0: แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบจะเป็นสติกเกอร์แล้วมันจะอยู่ทนไหมอะไรยังไง
1: นั่นสิอยากเห็นก่อนว่าติดออกมาแบบยังไง
0: ใช่ใช่แหละแต่ว่ายี่ห้อดังๆอย่างแบบBYD เนต้าที่เราคุ้นหูกันเนี่ยก็ไม่มีนะจะไปทางคือส่วนตัวไม่ได้คุ้นกับยี่ห้อเหล่านี้มากแต่ว่าเข้าใจว่ามีวิ่งอยู่ตามท้องถนนอย่างแบบ Cherry ดีตัวของ Leap Motor ตัวอย่าง

0: ฮาวาวที่วิ่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โดนเรียกคืนสำหรับรอบนี้แต่ว่าต่อไปในตลาดจีนเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้ารถที่จะขายก็อาจจะเลิกอาจจะเปลี่ยนแหละในกรณีที่บางบริษัทเลยเขาบอกว่าอาจจะพิจารณาอยู่เช่นถ้ายังไม่อยากมีปัญหาวุ่นวายก็อาจจะไปใช้ที่จับแบบเดิ
1: ม
0: ๆที่เราเห็นกันเลยที่มันยื่นๆออกมาก็ยอมเสียเรื่องของแบบแอโรไดนามิกไปหน่อยคือเดิมทีก็จะมีการวิเคราะห์มานะว่าที่จับที่มันไม่ยืดมันเรียบไปกับตัวรถเลยเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ไงมันไม่ต้านล
1: ม
0: อย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยหรือว่าต่อไปเขาอาจจะต้องรวมเป็นพวกปุ่มกดหรือว่าเป็นคานก็จะรวมเป็นอันเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเลยที่จีนออกกฎมาก่อนหน้านี้ก็คือข้างนอกรถที่จับเขาจะต้องมีช่องว่างเดิมทีมันเรียบไปเลยใช่ไหมคะจะต้องมีช่องว่างเขากำหนดขนาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 2.5 เซนให้มือยื่นเข้าไปเพื่อดึงได้ไม่รู้แหละว่าต่อไปจะเห็นเป็นแบบเป็นช่องเป็นรูอาจจะเรียบเหมือนเดิมแต่ว่ามีรูให้แบบสะกิดงัดเปิดออกมาหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูปีหน้า
2: แต่ดิฉันส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าแบบการมีที่จับแล้วมันจะทำให้รถดูสวยน้อยลงอ่ะหมายถึงว่า
0: ชินแหละแต่มันก็ดูล้ำจริงๆนะคือถ้าคนชอบความแบบโอ้โหโฉบเฉี่ยวอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้มันสวยข้างในมันก็สวยไม่มีอะไรมาสะดุดมันแบบเรียบโก้ไปเลยแต่เรื่องความปลอดภัยก็เดี๋ยวเราดูว่ามีประเทศไหนขยับตามหรือไม่อย่างไรด้วยนะเรื่องนี
2: ้ะ
0: นะคะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันเรื่องใกล้ๆตัวนะฮะสำหรับหน้าต่างโลกในวันนี้และชวนติดตามกันได้เช่นเคยทาง www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุต่างๆที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: Thai PBS Podcast View the World via the voice.
4: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz
5: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอ plus
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอ plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหาCHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิด

0: ียดเนาะ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
2: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
5: CU Delight 101.5 FM
6: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์กาเบรียลวันที่4ตุลาคม2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะเปิดรายการไปด้วยฉบับบรรเลงของเพลงดังของ The Eagles ค่ะนั่นก็คือ Peaceful Easy Feeling นะคะเป็นผลงานการประพันธ์ของแจ็คเทมชินค่ะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณแมนสังครักษ์คุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ CU Delight แล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬานะคะแนะนำเพลงเข้ามายังรายการผ่านไลน์สถานี @jularadio ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของดอลลี่พาร์ตันที่ดังข้ามชาร์ตทั้งชาร์ตเพลงคันทรีแล้วก็ชาร์ตเพลงป๊อปนะคะ925ค่ะปล่อยออกมาเมื่อปี1980นะคะงานประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันเองโดยมีเกรกเพอร์รี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับไมค์โพสต์ส่งต่อกันด้วยรัสคอร์แฟรตส์กับไลฟ์is a highway นะคะซึ่งเป็นผลงานที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2006ค่ะงานประพันธ์ของทอมคอกเรนนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่พูดถึงการมองชีวิตเป็นเหมือนการเดินทางที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเราควรยอมรับอดทนและสนุกไปกับมันอย่างเต็มที่เพลงนี้ประพันธ์และบันทึกครั้งแรกโดยทอมคอกเรนในปี1991นะคะแล้วก็มีการบันทึกใหม่โดยรัสคอร์แฟตซ์ซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะเปรียบเทียบชีวิตได้ดีเลยทีเดียวค่ะว่าความอดทนผ่านความยากลำบากและในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ Eagles กับเพลงที่เป็นเพลงเปิดรายการในวันนี้แต่เป็นฉบับร้องนะคะ Peaceful Easy Feeling ค่ะ

Peaceful Easy Feeling นะคะประพันธ์โดยแจ็คเทมชินบันทึกเสียงโดย The Eagles ค่ะซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มเปิดตัวของวงในปี1972นะคะแล้วก็เพลงนี้ขึ้นไปถึงอันดับ22ในชาร์ตเพลงแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวงนี้นะคะซึ่งเป็นฝ่ายนักร้องนำค่ะก็มีเพลงอื่นๆที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเมื่อนึกถึง Eagles แล้วก็ต้องนึกถึงPeaceful Easy Feeling ด้วยนะคะช่วงระหว่างนี้กับความยินดีอย่างยิ่งทั้งความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถจะก้าวสู่โอลิมปิกนะคะเอาชนะจีนได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นความยินดีจากความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะรวมไปถึงการออกอัลบั้มใหม่ของศิลปินดังที่เป็นประชาชนคนไทยลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลค่ะซึ่งก็ออกเพลงเป็นเพลงที่เป็นอัตลักษณ์ไทยมากเป็นคำทักทายของไทยชื่อว่าสวัสดีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจะนำเสนอเพลงที่พูดถึงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะในรอ

ย่อกับ Black Hole Sun ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของศิลปินนะคะซึ่งในแนะนำมาขับร้องแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทั่วโลกค่ะจากรายการAmerica Got Talent นะคะแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Black Hole Sun ซึ่งก็เป็นเพลงที่สาวการ์เด้นนะคะวงร็อกอเมริกันปล่อยออกมางานนี้ประพันธ์โดยคริสคอร์เนลนักร้องนำนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อ23พฤษภาคมปี1994โดย NM Records นะคะเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มชุดที่4ของวงนะคะซึ่งก็ชื่ออัลบั้มที่ชื่อ Super Unknown ในปี1994ค่ะเพลงนี้ถือเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของวงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอันดับ1ในชาร์ตอัลบั้มของ Billboard ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นไปประสบความสำเร็จในชาร์ตต่างๆนะคะโดยในชาร์ตอัลบั้ม Billboard นั้นครองอันดับ1อยู่นานถึง7สัปดาห์นะคะแล้วก็อันดับ2ใน Billboard Modern Rock Tracks ค่ะแล้วก็ไปดังทั่วโลกด้วยนะคะเพลงนี้ส่งต่อกันด้วย Against the Winds เพลงดังของ Bob Seger แล้วก็ The Velvet Bullet Band ค่ะ

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆผ่านมาทาง LINE แอดสถานีแอดจุฬา Radio แอดจุฬา Radio แล้วก็มีท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งที่ยังกรุณานะคะเขียนจดหมายมายังรายการส่งมาที่รายการ See you delight สถานีวิทยุจุฬาอาคารวิทยาพัฒนาชั้น7แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพ10330เดี๋ยวนี้การติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬานอกจากเครื่องรับวิทยุที่บางครั้งก็มีปัญหาชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามเรื่องราวของคลื่นนะคะแต่ว่าถ้าฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus แล้วทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังรับรองได้ว่าฟังได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนอกจากนั้นทางเว็บไซต์ของสถานีนะคะ www.curadio.jula.ac.th ค่ะเสิร์ฟความสุขกันด้วยเพลงกันต่อนะคะเพลงดังของรอสจวดเพลงนี้นะคะแม็กกี้เมย์ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1971นะคะงานประพันธ์ของมาร์ตินควิตเทนตันแล้วก็รอสจูดเองก็ร่วมประพันธ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกที่สับสนของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสตรีที่มีอายุมากกว่าหนุ่มคนนี้ต่อด้วย Old Time Rock and Roll นะคะจากบ๊อบซีเกอร์แล้วก็ The Silver Bullet Band ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1978นะคะงานประพันธ์ของจอร์จเฮนรี่แจ็คสันแล้วก็โทมัสเออร์โจนส์ที่สานะคะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของการมองย้อนกลับไปถึงดนตรีถึงเพลงในยุค Rock and Roll ดั้งเดิมแล้วก็มักพูดถึงว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงโปรดของศิลปินเองด้วยว่าแต่ว่าเป็นเพลงโปรดของท่านผู้ฟังด้วยหรือไม่คะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนงโคแก้ววรางกู
1: โรคไซนัสอักเสบคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไซนัสอักเสบคืออะไรโรคไซนัสอักเสบหรือไซนูไซติสคือภาวะการอักเสบหรือการติดเชื้อของเยื่อบุโพรงจมูกและไซนัสค่ะซึ่งเป็นช่องว่างภายในกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่มีการติดต่อกันกับโพรงจมูกค่ะโดยประเภทของโรคไซนัสอักเสบค่ะ 1. ไซนัสอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยมักมีอาการไม่เกิน4สัปดาห์ค่ะพบได้บ่อยจากการติดเชื้อไวรัสค่ะ 2. ไซนัสอักเสบกึ่งเฉียบพลันผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องระหว่าง 4-12 สัปดาห์ค่ะและ 3. ไซนัสอักเสบเรื้อรังผู้ป่วยมักมีอาการนานกว่า12สัปดาห์ค่ะด้านสาเหตุของโรคไซนัสอักเสบค่ะ 1. การติดเชื้อไวรัสค่ะเช่นเป็นโรคหวัดจึงทำให้เกิดปัญหาเยื่อบุจมูกและไซนัสบวมหากอาการไม่ทุเลาภายใน 7-10 วันอาจมีการลุกลามเป็นไซนัสอักเสบค่ะ 2. การติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดไซนัสอักเสบเฉียบพลันค่ะ 3. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ทำให้มีเยื่อบุจมูกบวมเป็นหายๆส่งผลให้เกิดการอุดตันของรูเปิดไซนัสค่ะและ 4. ความผิดปกติทางกายวิภาคในโพรงจมูกเช่นผนังกั้นจมูกคดหรือกระดูกเทอร์บิเนตโตค่ะและ 5. การติดเชื้อจากฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันบนด้านหลังที่รากอยู่ใกล้กันกับไซนัสที่ชื่อว่าแม็กซิลารีไซนัสค่ะด้านอาการของโรคไซนัสอักเสบค่ะผู้ป่วยอาจจะพบมีอาการดังเช่นคัดจมูกแน่นจมูกน้ำมูกไหลอาจจะไหลออกมาทางด้านหน้าหรือไหลลงคอบางรายอาจมีอาการปวดหรือแน่นบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะรอบกระบอกตาหน้าผากหรือโหนกแก้มซึ่งก็สัมพันธ์กันกับไซนัสที่มีการอักเสบค่ะในบางรายอาจมีการได้กลิ่นที่ลดลงได้ค่ะด้านแนวทางในการรักษาโรคไซนัสอักเสบค่ะ 1. ในรายที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสการรักษาจะเน้นที่การบรรเทาอาการค่ะเช่นการใช้ยาแก้ปวดยาลดน้ำมูกการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือและการใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดพ่นจมูกค่ะซึ่งการใช้ยาก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะและ 2. ในรายที่สงสัยการติดเชื้อแบคทีเรียหากผู้ป่วยมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะเช่นอาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยมีไข้ต่ำๆก็แนะนำให้สังเกตอาการอาจจะมีการรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยภาย

0: และการดูแลของแพทย์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีอาการที่คัดจมูกมากหรือมีอาการไข้สูงควรพบแพทย์ค่ะและ3ค่ะการรักษาเชื้ออักเสบเรื้อรังค่ะในรอยนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วการใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะมีความจำเป็นน้อยเพราะเป็นระยะที่เป็นเรื้อรังค่ะดังนั้นควรมีการเพาะเชื้อให้แน่ชัดก่อนจะมีการใช้ยาค่ะและในบางรายค่ะแพทย์อาจจะมีการพิจารณาให้ยาพ่นจมูกเพื่อเป็นการลดการอักเสบค่ะอย่างไรก็ตามการใช้ยา ก็ต้องอยู่ให้ใต้การดูแลของแพทย์เช่นเดียวกันค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรคอักเสบได้มากขึ้นแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
4: ภาคเหนือเลือกคุณสารุตเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
7: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะกลับมาพบกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะและในช่วงเที่ยงๆแบบนี้ค่ะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็สามารถติดตามรับชมแล้วฟังรายการได้ทั้ง3ช่วงรายการค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางภาคใต้ค่ะมอปัตตานีมอหัดใหญ่นะคะทางภาคกลางวันนี้มีจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทางภาคอีสานนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้พื้นบ้านนะคะในทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าละไมค่ะเป็นสารคดีมาจากทางมอปัตตานีนะคะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะคุณปัชราคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสะสมคาร์บอนมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินจุฬาสระบุรีนะคะเป็นต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและความเป็นกลางทางคาร์บอนก็จะเป็นบทความมาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคุณปัชราคะ
2: ติดตามกันในทุกช่วงของรายการนะคะสำหรับในช่วง

0: ช่วงของรายการของเราตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ 13:00 นค่ะ
1: ค่ะและรับชมรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุนะคะที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุจากมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ในเครือข่ายของเราค่ะนะคะและช่องทางออนไลน์ก็จะมีช่องทาง YouTube Channel นะคะชื่อว่าไทย U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมภาพประกอบข่าวกันได้นะคะที่มีการไลฟ์อยู่ณขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะ
0: ติดตามสภาพอากาศกันบ้างนะคะระยะนี้ก็จะเห็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทั้งเรื่องของฝนแล้วก็อากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะคะในบางพื้นที่อย่างทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนเติมเข้ามาได้ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำด้วยค่ะคุณพานิชาคะ
1: ค่ะนะคะแล้วขออนุญาตนำข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดเลยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะภาคเหนือด้านตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ถึง 6:00 ของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้ก็มีฝนในหลากหลายพื้นที่นะคะในการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าในการเดินทางทำกิจกรรมต่างๆช่วงนี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนแล้วก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงแรกอัปเดตการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตนำคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรอบรู้ทั่วไทยกันเลยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้มีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะเป็นการเปิดบ้านค่ะ PSU ปัตตานี Open House 2026นะคะซึ่งที่ดาววิทยาเขตปัตตานีนะคะก็จะเปิดบ้านนะคะหรือว่ากิจกรรมทางวิชาการที่จะชวนน้องๆ นักเรียนนะคะผู้สนใจมาชมแล้วก็ติดตามสำหรับความก้าวหน้าแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆที่เสริมทักษะความรู้แล้วก็โอกาสทางการศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็จะจัดในวันที่2 กันยายนนี้ค่ะสำหรับธีมนะคะหรือว่าแนวคิดหลักของการจัดงาน PSU ปัตตานี Open House ในครั้งนี้ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะ

0: ในยุค AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นยุคที่เราจะต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องใช้ AI เป็นค่ะดังนั้นธีมของการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นภายใต้แนวประดิษฐ์นะคะว่าเราในฐานะมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นผู้ใช้ AI อย่างไรได้บ้างนะคะหรือว่าเราจะรู้เท่าทันAI อย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็นำกิจกรรมนะคะที่จัดโดยคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะมาฝากกันจริงๆแล้วทุกคณะทุกหน่วยงานก็จะมีกิจกรรม PSU Open House นะคะดังนั้นแต่วันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะของคณะวิทยาการสื่อสารเนื่องจากว่าเป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะด้านรู้เท่าทัน AI ด้วยนะคะซึ่งคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะก็เตรียมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะตลอดจนประชาชนผู้สนใจนะคะสำหรับงานที่มีชื่อว่าคอมไซ PSU Open House 2026นะคะภายใต้แนวคิดนี้นะคะทางคณะวิทยาการสื่อสารเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เชิญชวนนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจนะคะโดยมีธีมของการร่วมเรียนรู้กันก็คือว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI อย่างไรนะคะเป็นการเปิดมุมมองในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เข้ามาเปลี่ยนโลกแต่ว่าเราในฐานะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะต้องมีทักษะของการสื่อสารและจะต้องใช้ AI อย่างไรนะคะในการทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ้นซึ่งรูปแบบแล้วก็กิจกรรมนะคะทางคณะก็จะจัดทั้งที่เป็นเน้นเรื่องของนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับสาขาวิชาของทางคณะด้วยก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะคะทั้ง7เวทีของการแข่งขันและการประกวดค่ะมีการเขียนเรียงความหัวข้อคนยุคใหม่กับ AI ใครเป็นนายใครเป็นบ่าวนะคะมีการนำเสนอเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน Local Next Gen นะคะจากภูมิปัญญาสู่อนาคตในยุค AI การประกวดคลิปวิดีโอสั้นค่ะหรือว่าคลิปที่เป็นไวรัลในหัวข้อ Human X AI นะคะเมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็ต้องมาดูไอเดียหรือว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะว่าจะนำเสนอในรูปแบบของคลิปออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อมนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับ AI ซึ่งอันนี้น่าสนใจในเชิงของไอเดียของคนในยุคเจน Z เนี่ยด้วยนะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีรูปแบบของการแข่งขันไซเบอร์บอร์ดเกมนะคะมีการตอบปัญหาด้าน IT มีเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาโปรแกรมมิ่งนะคะการประกวดวาดภาพระบายสีในเรื่องของนวัตกรรมพลังคนสร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจที่ยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับงานมอวิชาการในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะมีเวทีกลางนะคะที่หอประชุมมอปัตตานีชูเกียรติปิติเจริญเกียรติแล้วก็ที่คณะหน่วยงานแล้วก็ที่อาคารเรียนรวมตึก19ด้วยนะคะก็จะมีพื้นที่กลางที่เป็นน้องๆ นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่มาแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตามคณะซึ่งแต่ละคณะก็จะมีเขาเรียกว่ามีลูกค้าหรือว่ามีเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะเป็นเครือข่ายโรงเรียนหรือว่าเยาวชนที่เคยมาทำกิจกรรมร่วมนะคะแต่ละคณะอย่างทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงงานนะเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ด้านการประดิษฐ์นะเรื่องของการตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีความหลากหลายแล้วก็พิเศษปีนี้สถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะซึ่งได้จัดไปแล้วก็คือการประกวดอ่านข่าวนะคะเยาวชนกับในยุค AI นะคะทั้งระดับของนักเรียนมปลายแล้วก็ระดับนักศึกษามอปัตตานีค่ะซึ่งผู้ชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลในวันพิธีเปิดก็คือในวันที่2กันยายนนี้ด้วยค่ะคุณพานิชาคะ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณพัชราด้วยนะคะในช่วงแรกนี้ที่นำมาฝากกันค่ะนะคะในพื้นที่ภาคใต้จากมอปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคกลางกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริ

0: าคม2569เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงกฎหมายและนโยบายสำหรับยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาสภาพปัญหากฎหมายมาตรการและกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการซ่อมโดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่ผู้บริโภคอาจต้องเผชิญเมื่อสินค้าที่ซื้อมาเกิดการชำรุดบกพร่องรวมถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าไปซ่อมแซมการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อจัดทำข้อเสนอที่จะช่วยให้การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้นโดยเฉพาะการพิจารณาทั้งสิทธิของผู้บริโภคความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจตลอดจนความเป็นไปได้ในการนำแนวทางด้านสิทธิในการซ่อมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดเศรษฐกิจเทคโนโลยีและบริบททางกฎหมายของประเทศไทยสำหรับคณะผู้วิจัยประกอบด้วยนักวิชาการจาก3คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการซ่อมในทุกมิติด้านกฎหมายคณะผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อสินค้าที่จำหน่ายเกิดความชำรุดบกพร่องรวมถึงกฎหมายมาตรการและกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาว่าสามารถนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้รองรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธิในการซ่อมได้อย่างไรด้านเศรษฐศาสตร์มีการพิจารณาโครงสร้างตลาดและการแข่งขันตลอดจนต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการซ่อมเพื่อให้ข้อเสนอที่ได้จัดทำมีความสมดุลสามารถนำไปใช้ได้จริงและไม่สร้างภาระที่ไม่เหมาะสมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์คณะผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการเข้าถึงอะไหล่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการซ่อมและมาตรฐานของกระบวนการซ่อมแซมเนื่องจากสินค้าบางประเภทอาจมีระบบหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนการกำหนดสิทธิในการซ่อมจึงจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความปลอดภัยและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมด้วยการประชุมสรุปผลการศึกษาครั้งที่6เปิดพื้นที่ให้ผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนได้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้คณะผู้วิจัยมองเห็นทั้งโอกาสข้อจำกัดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดแนวทางด้านสิทธิในการซ่อมโดยเฉพาะการออกแบบมาตรการที่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจการแข่งขันในตลาดมาตรฐานการซ่อมและความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้านอกจากนี้การรับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนยังมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงกฎหมายและนโยบายให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับหลักการสากลโดยข้อเสนอที่ได้จากการวิจัยจะต้องสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตภายหลังการประชุมคณะผู้วิจัยจะนำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วนและรอบด้านยิ่งขึ้นก่อนจะทำเป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางรับมือกับปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องและสิทธิในการซ่อมอย่างเหมาะสมตลอดจนยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค
2: ่ะมาต่อกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะจากคุณธนกรวัศยานนท์สถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะวันนี้มี2ข่าวมาฝากชมนวัตกรรมการแพทย์และงานวิจัยล้ำสมัย

0: และข่าวงานจุฬา111ราวเทเบิลนะคะระดมพลังนิสิตเก่าร่วมกำหนดทิศทางอนาคต111ปีจุฬานะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่ภารกิจของศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ไปเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับโอกาสนี้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้นำเสนอภาพรวมของคณะและแนะนำผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงโสลภัทรเหมรันโรจน์รองคณะบดีด้านนวัตกรรมแนวบูรณาการและเทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องดิจิทัล Health Innovation และ AI Validation Centerและศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชาจีระการวสานรองคณบดีด้านวิรัชกิจได้นำเสนอเรื่อง MOU and International Platform School Health CU Medi และ MedUmore Platformจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติได้เยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนเยี่ยมชมอาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์หอประวัติคณะแพทยศาสตร์จุฬาและศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาประกอบด้วย Biosafety Level 3 Cell and Gen Therapy Manufacturing Center mRNA Vaccine and Therapeutics Geomics Center High Performance Computer ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะคณะแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยครับตามกันต่อครับกับงานจุฬา Triple One Round Table ระดมพลังนิสิตเก่าร่วมกำหนดทิศทางอนาคต111ปีจุฬาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้โดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานในงานซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้แทนนิสิตเก่าร่วมงานในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้แทนนิสิตเก่าของจุฬาได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์และรูปแบบการระดมทุนในวาระครบรอบ111ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนิสิตเก่าภาคเอกชนผู้มีอุปการะคุณและภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาในระยะยาวรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการระดมทุนโดยมุ่งสร้างแหล่งทุนที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาการพัฒนานิสิตและบุคลากรงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรับรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
2: ค่ะไปต่อในทางภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ปันท่องเที่ยวกรีนซีซันส่งเสริมเส้นทางศรัทธา25พระธาตุควบคู่พาชาติพันธ์และเส้นทางชากาแฟติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: เชียงใหม่ปั้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่นส่งเสริมเส้นทางศรัทธา25พระธาตุควบคู่ผ้าชาติพันธ์และเส้นทางชากาแฟนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการเปลี่ยนช่วงโหลซีซั่นให้กลายเป็นกรีนซีซั่นผ่านมิติท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความสร้างสรรค์โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินโครงการแถลงข่าวความเชื่อและวัฒนธรรมว่า25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้เปิดตัวสมุดเดินทางหมู่พาสปอร์ตจำนวน1

0: พันเล่มและเหรียญวัตถุมงคลเหรียญโชคดีสำหรับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวร่วมสะสมตราประทับแลกรับของมงคลระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนนี้
1: ท่านไปเที่ยวพระธาตุปุ๊บจะได้รับพาสปอร์ต1เล่มแล้วก็จะมีประทับตราว่าท่านได้มาที่พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วพอไปอำเภอแม่ริมก็ไปวัดพระธาตุวัดป่าดาราพิลมก็สแตมป์ไปอำเภอหางดงพระธาตุสีเมืองปงก็สแตมป์สารพีพระธาตุเจดีย์เหลี่ยมสันกำแพงพระธาตุสันกำแพงหลวงที่สันทรายพระธาตุจอมกิตติที่อำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอสันป่าตองมีพระธาตุทุ่งตุมจอมทองพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแม่วางพระธาตุดอยสัพพัญญูดอยหล่อพระธาตุดอยน้อยฮอดพระธาตุดอยเหลี่ยมดอยเต่าพระธาตุดอยเกิ้งเชียงดาวพระธาตุปู่กำเท้าพระธาตุจอมหินชัยประการพระธาตุจอมสีฝางพระธาตุเวียงหวายแม่อายพระธาตุแสนฝางเวียงแหนพระธาตุแสนไหอมข่อยพระธาตุทันใจดอยม่อนจองแม่แจ่มพระธาตุช่างครึ่งสำเริงพระธาตุดอยผาส้มแม่อ่อนพระธาตุนมผากัลยาณิกัลยาณิวัฒนาพระธาตุโพพลูแม่แตงพระธาตุจอมธรรมทั้ง25พระธาตุเนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวครับได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็สะสมตราสแตมป์เพื่อรับวัตถุมงคลเหรียญโชคดีที่เราจะแจกจ่ายให้สำหรับท่านที่เดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนที่ถึงนี้นะครับ
0: ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้ประสานพลังร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านงานหัตถศิลป์เส้นสายลายผ้าภาษาชาติพันธุ์ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมโดยนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสนับสนุนอาชีพเลี้ยงแกะและทอผ้าเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูงยิ่งไปกว่านั้นยังได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์จากไร่สู่ถ้วยร่วมกับ4มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อพัฒนายกระดับชุมชนชาและกาแฟ4แห่งได้แก่ชุมชนบ้านแม่ตอนหลวงอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งได้รับมาตรฐานสินค้า GI แบรนด์เทพเสด็จชุมชนบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองที่ตั้งของกาแฟต้นแรกบนอินทนนท์จากในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนกาแฟบ้านป่ามูเซอร์อำเภออมก๋อยและโครงการร้อยใจรักดอยปู่หมื่นอำเภอแม่อาย
1: ไปเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงแกะนะครับนำขนแกะมาทอเป็นเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่เพื่อสร้างรายได้จนถึงทุกวันนี้น้องประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง4จังหวัดโดยเน้นไปที่งานหัตถกรรมผ้าทอเป็นหลักนะครับกิจกรรมที่3ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเรื่องเส้นทางชากาแฟ Bean to Cup Lift to Cup
0: โดยกิจกรรมส่งเสริมการปลูกชาและกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่นี้นอกจากสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วยังเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นกรอบป้องกันการเกิดไฟป่ารวมทั้งช่วยลดปัญหาการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่าของเกษตรกรบนดอยได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากมมส.นะคะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะติดตามเรื่องของมมส.ผนึก TNDR นะคะเปิดเวทีวิชาการครั้งที่4ขับเคลื่อนเมืองยืดหยุ่นนะคะรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดการประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่2หรือ The Second Cooperative Research Meeting 2026หรือ CRM 2026 ระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและผลักดันการวิจัยระหว่างสถาบันสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาจากหลายประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนจาก4ประเทศได้แก่สปป.ลาวไทยเวียดนามและอินเดียพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประธานคณะกรรมการจัดการประชุมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงานด้านมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ภูเพชรเขียวพิลวงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิจัยจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเวทีความร่วมมือในครั้งนี้การจัดประชุม CRM 2026มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดยเปิดพื้นที่กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และผลการศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขานอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้วการประชุมยังมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคตทั้งในระดับสถาบันและระดับภูมิภาคโดยการเชื่อมโยงนักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายประเทศเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนางานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์สนองต่อความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศโดยศาสตราจารย์ภูเพชรเขียวพิลวงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวบรรยายในหัวข้อEstimation of Economic Value of Biodiversity in Lao PDR ว่าด้วยการประมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพในสปป.ลาวขณะที่ศาสตราจารย์ปรีชาประเทภาคณบดีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยายในหัวข้อ Genetic Diversity of Local Rice the Resource for Local Food Securityโดยนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอีกหนึ่งการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์เทงฮาวาเลจากเวียดนาม Academy of Science and Technology หรือ VAST ประเทศเวียดนามในหัวข้อ Neglected Zoonotic Pathogens inVietnam, Lao and Thailand Genomics Diversity and Molecular Evolution การบรรยายดังกล่าวนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคจากสัตว์สู่คนที่ยังไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอในเวียดนามลาวและไทยรวมถึงการศึกษาด้านจีโนมความหลากหลายและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับภูมิภาคการประชุมครั้งนี้มีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอรวม41เรื่องครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาโดยแบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยายหรือ oral presentation จำนวน23เรื่องและการนำเสนอภาคโปสเตอร์ presentation จำนวน18เรื่องผลงานที่นำเสนอสะท้อนเห็นความหลากหลายของประเด็นการวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยจากสถาบันและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามและสร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการระหว่างกันเวทีCRM 2026จึงไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคความร่วมมือดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามการเข้าร่วมและร่วมจัดประชุมในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ได้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนักวิชาการและนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าด้วยกันสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนในการรับมือกับประเด็นและความท้าทายที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคการรวมตัวของผู้เข้าร่วมจากสปป.ลาวไทยเวียดนามและอินเดีย ยังช่วยขยายมิติของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กว้างขึ้นโดยความหลากหลายของภูมิหลังทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยสามารถนำไปสู่มุมมองใหม่ตลอดจนสร้างโอกาสใน

0: การพัฒนางานวิจัยแบบสหสาขาวิชาการประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่2นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่าง2สถาบันและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนความร่วมมือการวิจัยในระยะต่อไปของประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตการจัดประชุม CRM 2026จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งใช้การวิจัยและองค์ความรู้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกับผู้คนและประเทศในภูมิภาคพร้อมสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้ก้าวไกลและเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะ
2: ค่ะมาปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กับสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับจังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดัน5โครงการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรียกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดัน5โครงการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรียกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยที่ประชุมได้ติดตามข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ของ5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลา5โครงการวงเงิน 395.5 ล้านบาทจังหวัดสตูล18โครงการจังหวัดยะลา5โครงการจังหวัดปัตตานี5โครงการและจังหวัดนราธิวาส9โครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันกรองให้โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่สำหรับการเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายโครงการแต่ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมโดยกำหนดจัดเวิร์กช็อปในระดับจังหวัดใน4มิติได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรกรรมก่อนนำผลเข้าสู่การเวิร์กช็อปบูรณาการระดับภาคณจังหวัดสงขลาและประชุมสรุปผลการบูรณาการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยนายกรัฐมนตรีในวันที่31สิงหาคมเพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนนี้นอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้พิจารณาโครงการสำคัญ5โครงการวงเงินรวมกว่า50ล้านบาทครอบคลุมการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ 1. โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกวงเงิน 12.1 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงินรวม5ล้านบาท 3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน 15.75 ล้านบาท4. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตะลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอหาดใหญ่ความยาว77เมตรวงเงินกว่า6ล้านบาทและ5โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารสะเดาฟู้ดอีโคโนมีวงเงิน 10.5 ล้านบาทเพื่อชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านสะเดารองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอีก26โครงการครอบคลุมด้านมหาดไทยคมนาคมสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาในภาพรวมและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักด้วยค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรายไปกันค่ะ

0: จารึกรอยไทยรอยธรรม
1: เข้าสู่จารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับละไมผลไม้พื้นบ้านภาคใต้ค่ะติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณพรพิมลอุไรรัตน์จากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้ฟังคะสารคดีจารึกรอยไทยในวันนี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับละไมผลไม้พื้นบ้านภาคใต้ละไมมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปบางพื้นที่เรียกว่าละไมไหมรามาราแบค่ะละไมเป็นผลไม้พื้นเมืองประเภทไม้ยืนต้นไม่โตคล้ายใบกระทังจะชอบขึ้นบนที่ราบใกล้ๆบริเวณเชิงเขาซึ่งมีดินร่วนปนทรายมีมากในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสแถวภาคใต้ทั่วไปที่มีฝนตกชุกมีผลออกมาจากกิ่งใหญ่หรือลำต้นเป็นพวงยาวห้อยระยะลักษณะผลกลมและคอดไปทางท้ายเล็กน้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลอ่อนมีสีเขียวแต่พอสุกจะกลายเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนเปลือกหนาประมาณ2มิลลิเมตรเนื้อเยื่อเป็นกลีบมีสีขาวเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนลักษณะแบนคล้ายๆกับเมล็ดแตงโมรสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายผลมะไฟและหลังแคออกผลปีละครั้งและมีขายประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีนางยามิละสาและแม่ค้าผลไม้ที่ไปรับซื้อผลไม้ตามสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเล่าให้ฟังว่าละไมจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือละไมพันธุ์พื้นบ้านเป็นผลไม้ที่ชาวสวนนิยมปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องดูแลมากมายและอีกชนิดหนึ่งคือละไมพันธุ์ใหม่ชื่อว่าละไมไข่ที่ชาวสวนหาพันธุ์มาปลูกและต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยผลของละไมไข่จะมีความแตกต่างกับละไมพื้นบ้านตรงที่ละไมไข่จะมีผลใหญ่รูปทรงสวยพวงใหญ่และมีเนื้อมากกว่าละไมพื้นบ้าน
3: ก็มีละไมไข่กับละไมสมัยก่อนสมัยนี้เขามีละไมไข่ปานนั้นแล้วนะแต่ว่าหลายปีนะที่เขาเอามาปักละไมไข่มันจะสวยวะลูกมันจะใหญ่วะสีมันจะสวยวะเท้าลูกย้อยสวยเป็นพวงแต่เขาต้องดูแลนะให้ปุ๋ยให้อะไรคนสมัยก่อนก็ปลูกละไมอย่างเช่นเขาให้ปุ๋ยให้อะไรนะขึ้นตามหมีตามเกิด
2: สำหรับคุณค่าและประโยชน์ของละไมมีดังนี้ค่ะนำผลที่สุกดีแล้วมาปอกด้วยมีดหรือใช้เล็บมือแกะก็ได้แล้วนำเยื่อมารับประทานเป็นผลไม้สดนั่งทานกันแบบเพลินๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่ปอกเปลือกออกแล้วสามารถนำมาทำเป็นอาหารโดยแกงกับเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทานเป็นผลไม้มากกว่าค่ะนอกจากนั้นผลของละไมยังสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเช่นวัวหมูแพะเป็นต้นละไมสร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าของสวนโดยผลไม้พื้นบ้านสุกจะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ15บาทหากเป็นละไมไข่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาท
3: แต่ไม่ถ้าละไมไข่นะช่วงที่มันไม่มีนะช่วงนี้คือมันไม่ใช่ละดูละไมก็ซื้อเขาขายกันอยู่นะที่โลละ20ขายถงตลาดนะแต่ถ้าละไมพื้นบ้านบ้านเรานะลูกมันเล็กไม่ได้แล้วราคาถ้าว่าละไมไข่โล20ของบ้านเราก็เยอะสัก15ประมาณนั้นสามทรงโลยิมฮาเหลือแต่ราคาทองตลาด
2: คุณผู้ฟังคะละไมเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการผลที่มีรสเปรี้ยวให้คุณค่าประกอบด้วยแร่ธาตุและอุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสารอาหารที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์หากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสมาเยือนถิ่นใต้ลองมองหาผลไม้มาลิ้มชิมรสรับรองว่าคุณผู้ฟังจะติดใจในรสหวานอมเปรี้ยวของลูกละไมผลไม้พื้นบ้านที่เป็นผลไม้คู่เมืองใต้มายาวนานค่ะร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย
1: ์ นี่ก็เป็นเรื่องราวของละไมนะคะผลไม้พื้นบ้านของทางภาคใต้ค่ะขอบคุณรายงานจากคุณพรพิมลอุไรรัตน์จากสถานีวิทยุมอปัตตานีครบถ้วนในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
4: นี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอร้องจากหัวใจเราหลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อได้ยินเสียงไซเรนเพราะทุกวินาทีมีความหมายชีวิตบนรถพยาบาลกำลังรอคอยความช่วยเหลือ
5: ตั้งสติมองกระจกหลังดูสภาพการจราจรหากปลอดภัยเบี่ยงซ้ายให้ทางหากไม่สามารถหลีกทางชะลอรถให้นิ่งเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลและห้ามขับตามรถพยาบาลเด็ดขาด
6: หลีกทางให้รถพยาบาลไม่ใช่แค่กฎจราจรแต่คือการให้โอกาสรอดชีวิตด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
0: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นบทความค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสะสมคาร์บอนมเหศักศักสยามินจุฬาสระบุรีต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยเป็นไฟเสียงนะคะการรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปรับฟังรายงานกันค่ะ
7: การมีพื้นที่สีเขียวนั้นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มความเป็นกลางทางคาร์บอนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจากพื้นที่เชิงเขาที่เคยเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรกรรมมาในวันนี้พื้นที่11ไร่ของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีก็ได้กลายเป็นผืนป่าที่มีต้นสักกว่า 1,100 ต้นเติบโตอย่างแข็งแรงพื้นป่าที่มีต้นสักกว่า 1,100 ต้นนี้ได้ทำหน้าที่ทั้งการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักเรียนนักวิจัยและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่จริงนี่ก็คือผลจากการดูแลอย่างต่อเนื่องนานกว่าทศวรรษของโครงการป่าสะสมคาร์บอนมเหศักศักสยามินจุฬาสระบุรีที่สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้รวม 316.707 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและได้รับประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อปี2556จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการปลูกมเหศักศักสยามินในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จังหวัดสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554โครงการนี้เป็นการสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขนาด11ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างก่อนจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นแปลงปลูกไม้ยืนต้นอย่างเป็นระบบต้นพันธุ์ที่เขานำมาปลูกทั้งหมดนั้นได้มาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.ได้แก่มเหศักและศักสยามินซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ศักที่มีความสำคัญและมีลักษณะเด่นด้านคุณภาพเนื้อไม้ผ่านมาถึง13ปีถึงปีนี้2569ภารกิจในการดำเนินงานด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมหรือชื่อเดิมก็คือศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคได้ดำเนินการวัดและประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากป่าแห่งนี้จะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศปริมาณมากกว่า300ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและก็เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นมเหศักและศักสยามมินแล้วที่นี่ก็ยังเป็นแปลงสาธิตและแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่จัดขึ้นโดยศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มาร่วมเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง

รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์ชัยดำรงโรจน์วัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมและอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ป่าแห่งนี้นะครับว่าพื้นป่าคาร์บอนของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมที่จังหวัดสระบุรีนั้นเริ่มต้นเมื่อกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เข้าร่วมโครงการโดยปลูกต้นมเหสักและศักดิ์สยามมินตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2556ซึ่งไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการปลูกเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยงกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดพื้นที่ให้สังคมได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกครับมเหสักและศักดิ์สยามมินนั้นหลายท่านได้ยิน2ชื่อนี้แล้วอาจจะคิดว่าเป็นต้นสักคนละชนิดกันแต่จริงๆแล้วเป็นไม้สักชนิดเดียวกันครับแค่เขาทั้ง2นั้นมีที่มาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์แตกต่างกันมเหสักนั้นถือว่าเป็นต้นสักขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งคาดว่ามีอายุประมาณ 1,500 ปีส่วนศักดิ์สยามมินนั้นสืบสายพันธุ์มาจากต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือในพุทธศักราช2444ต้นกล้าที่นำมาปลูกในพื้นที่จุฬาสระบุรีนั้นได้รับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงมีความแข็งแรงและมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ชัดเจนในทางนิเวศวิทยานั้นไม้สักมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะแรกจึงดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีและเมื่อมีอายุมากขึ้นเนื้อไม้จะมีความหนาแน่นสูงและสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในมวลชีวภาพได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผืนป่าก็ยังเป็นแหล่งอาศัยและหากินของนกแมลงและสัตว์อื่นๆหลากหลายชนิดช่วยฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่โดยรอบไม้สักนั้นก็เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานแต่พื้นที่ป่าสักของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทำสัมปทานและการบุกรุกทำลายป่าอาจารย์พงษ์ชัยก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าการปลูกมเหสักและศักดิ์สยามมินนั้นมีความหมายหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักการสะสมคาร์บอนการดูแลระบบนิเวศตลอดจนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากจะพูดถึงความสำเร็จของโครงการนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเขาก็ได้มีการวางแผนในการดูแลพื้นที่ตั้งแต่การเตรียมกล้าไม้การจัดผังปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น4เมตรการติดตั้งระบบน้ำหยดในช่วง2ปีแรกไปจนถึงการให้น้ำต่อเนื่องในช่วง5ปีแรกเพื่อช่วยให้ต้นสักตั้งตัวและผ่านฤดูแล้งได้อย่างแข็งแรงเจ้าหน้าที่ของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมก็ได้ดูแลการตัดหญ้าลดการแข่งขันกับวัชพืชใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและปลูกซ่อมต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ในช่วง3ปีแรกพร้อมติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอข้อมูลจากการติดตามนี้ก็ไม่ได้ใช้เพื่อการดูแลป่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาวรรณศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับอาจารย์พงษ์ชัยเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าการปลูกต้นสักเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอสิ่งสำคัญคือการดูแลหลังปลูกการติดตามอัตราการรอดและการวัดการเจริญเติบโตในระยะยาวโครงการป่าคาร์บอนก็จะต้องวางแผนเป็นเวลาหลายปีไม่ใช่ปลูกแล้วก็จบความท้าทายสำคัญก็คือการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งการป้องกันไฟป่าตลอดจนการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณสำหรับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่กำหนดนะครับว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้จะสามารถพัฒนาเป็นป่าที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้จริงหรือไม่และอย่างที่ได้เล่าไปในช่วงแรกนั้นว่าโครงการนี้สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้รวม 316.707 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าก็เป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการจนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ป่าแปลงนี้กักเก็บได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยเจ้าหน้าที่

0: เขาก็ได้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นที่ระดับความสูง 1.3 เมตรจากพื้นดินและวัดความสูงของต้นไม้ทุกต้นภายในแปลงข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ถูกนำไปคำนวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมวลชีวภาพใต้ดินปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในเนื้อไม้และแปลงเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าก่อนจัดทำเอกสารเสนอให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพิจารณารับรองแต่อย่างไรก็ตามการรับรองที่เกิดขึ้นนี้เป็นการรับรองเชิงเกียรติคุณเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกปริมาณดังกล่าวจึงยังไม่ใช่คาร์บอนเครดิตที่สามารถนำไปซื้อขายได้เช่นเดียวกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือไทย VER นั่นเองครับนอกเหนือจากบทบาทในการกักเก็บคาร์บอนแล้วป่าแห่งนี้ก็ยังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิจัยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวัดขนาดต้นไม้การคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับการเพาะกล้าไม้และการปลูกต้นไม้รวมถึงการใช้เกมและสถานการณ์จำลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอนครับในช่วงปีที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวรองรับผู้เข้าเรียนรู้มากกว่า 1,000 คนทั้งนักเรียนจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนักศึกษาต่างประเทศตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆการเรียนรู้จากพื้นที่จริงนั้นก็ได้ช่วยเปลี่ยนเรื่องคาร์บอนซึ่งฟังดูแล้วก็อาจเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่มองเห็นจับต้องได้และคำนวณได้ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจนะครับว่าการดูแลต้นไม้แต่ละต้นและพื้นที่สีเขียวทุกแห่งนั้นล้วนมีส่วนต่อการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยังคงเดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่โครงการป่าปลูกเพื่อการเรียนรู้คาร์บอนเครดิตจุฬาสระบุรีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ Standard Thai VER อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาโครงการนี้คาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ217ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในช่วงระยะเวลาคิดเครดิตตั้งแต่ปี2567ถึง2577ยาวนานถึง10ปีและใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตที่สามารถซื้อขายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกันนี้ทีมนิสิตจากหลากหลายคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยังได้ร่วมกับศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมในการขยายผลโครงการเลสสำหรับสถานศึกษามุ่งหน้าสู่โรงเรียนเป็นกลางทางคาร์บอนไปยังโรงเรียน13แห่งในจังหวัดน่านผ่านโครงการอบรมออนไลน์และการลงพื้นที่วัดต้นไม้ร่วมกันระหว่างครูนักเรียนและนิสิตจุฬาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนโครงการเลสภาคป่าไม้ต่อไปครับและการดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและศักยภาพของนิสิตไปเชื่อมโยงกับสังคมสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยภายในปี2593ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมถ้าหากจะถามว่าหน้าที่ในการสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่เท่านั้นหรือไม่ก็คงจะตอบได้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวต้นไม้นั้นต่อให้จะมีแค่หนึ่งหรือสองต้นในบ้านรวมถึงพื้นที่เล็กๆในชุมชนก็ล้วนมีส่วนในการช่วยสะสมคาร์บอนได้สิ่งสำคัญก็คือต้องไม่เพียงแค่ปลูกแต่ต้องช่วยกันดูแลให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตต่อไปคุณผู้ฟังครับจากต้นสักเล็กๆที่เริ่มปลูกเมื่อกว่าทศวรรษก่อนวันนี้ป่าสะสมคาร์บอนมหิศักดิ์ศักดิ์สยามินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรีจึงไม่เพียงเป็นผืนป่าที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกแต่ยังเป็นหลักฐานว่าการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสามารถเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นทั้งแหล่งชีวิตแหล่งเรียนรู้และพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ครับ
1: ค่ะ ขอบคุณบทความดีๆนะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์

0: บนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและความเป็นกลางทางคาร์บอนและตอนนี้ก็ครบถ้วนทั้ง3ช่วงรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะก็สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมระบุต้องนำจุดแข็งของ5จังหวัดภาคใต้มาต่อยอดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาโดยมุ่งเปลี่ยนข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการที่ทำได้จริงและสร้างรายได้กลับสู่ประชาชนซึ่งการพัฒนา5จังหวัดต้องใช้พื้นที่เป็นฐานโดยนำจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำที่เป็นเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยไปสู่การแปรรูปสร้างแบรนด์มาตรฐานและตลาดเพื่อให้วัตถุดิบในพื้นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้อยู่ในชุมชนมากขึ้นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอระบุว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงโดยช่วง6เดือนแรกของปี2569จังหวัดสตูลมีดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัวถึง 126.5 ขณะที่สงขลาขยายตัว 0.3 ยะลา 0.5 ส่วนนราธิวาสหดตัว 1.1% และปัตตานีหดตัว 15.2% ขณะที่ภาคใต้โดยรวมยังหดตัว 2.4% สะท้อนว่าการแก้ปัญหาจำเป็นต้องออกแบบให้ตรงกับศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่กกต.ชี้แจงถึงกระแสข่าวการเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพียงแค่10คนและกรณีเอกสารหลุดไปถึงไอลอว์กับพรรคฝ่ายค้านนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมลงมติจะเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เพียงแค่10คนโดยกล่าวว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาและกกต.ทั้ง7คนจะนัดลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนเมื่อลงมติเสร็จแล้วก็จะทำคำวินิจฉัยต่อไปไม่มีการเลื่อนซึ่งการเว้นระยะเวลาเนื่องจากมีบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้มูลกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนส่วนกรณีเอกสารสำนวนหลุดไปยังกลุ่มไอลอว์และพรรคฝ่ายค้านนายณรงค์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรคาดว่าจะมีความคืบหน้าและทราบผลในเร็วๆนี้และกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดหลักฐานข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อพาดพิงกกต.นั้นนายณรงค์ชี้แจงว่าหากหลักฐานดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมนำมาพิจารณาและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำอิหร่านยอมรับว่าประเทศเจอกับปัญหาการส่งออกและนำเข้าที่ลดลงจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านเปิดเผยว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ 25-35 สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวไว้ได้อีกต่อไปขณะที่ทางการอิหร่านได้ประนามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐหลังทำสงครามมาครบ6เดือนว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมท่ามกลางความกังวลว่าความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศขึ้นอีกระลอกได้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยนะครับกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ได้ฟังเพลงสดๆแบบนี้นะครับผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะครับวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์กันได้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะครับที่ชอบฟังเป็นย้อนหลังด้วยก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรารวมไปถึงแอปพลิเคชันด้วยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับยังมีเพลงไหนอีกที่อยากจะฟังเพิ่มเติมส่งมาได้เลยนะครับที่02-218-3975-7ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังงานจากโลโซนะครับแน่นอนเลยมีเพลงเพราะๆหลายเพลงทีเดียวนะครับและปลายปีนี้ก็เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ30ปีโลโซนะครับในชื่อ30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอนะครับซึ่งกำหนดจัดน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นตำนานด้วยกับเพลงไม่ว่าจะเป็นใจสั่งมาแทบขาดใจเราและนายฝนตกที่หน้าต่างและอีกมากมายนะครับวันนี้จะหยิบเพลงที่ชื่อว่าสมสารให้ได้ฟังกันนะครับและใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็ส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้นะครับมีเพลงเพราะๆกลับมาดูแลหัวใจกันครับ

เมื่อครั้งก่อนมีคุณผู้ฟังถามผลงานจากพลอยจากอัลบั้มนี้เลยนะครับสุภาพบุรุษนักฝันนะครับแล้วก็เล่นเพลงให้ได้ฟังกันมีอีกหนึ่งเพลงที่มีคุณผู้ฟังอยากฟังนะครับเพลงนี้ชื่อว่าแค่ข่าวร้ายนั่นเองนะครับเป็นเพลงฮิตนะครับแนวป๊อปที่ช้าแล้วก็เนื้อหาก็ซึ้งมากๆเลยนะฮะบันทึกเสียงและปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคม2530โดยอยู่ในอัลบั้มแรกเลยที่เราเคยเล่นเพลงให้ได้ฟังกันเดี๋ยวจะหยิบให้ได้ฟังด้วยนะครับและใครจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากฟังเพลงของศิลปินท่านอื่นนะครับก็ส่งมาได้หรือว่ามาบอกกันไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับโดยทีมงานของเราก็รอรับอยู่นะครับที่022183975-7แล้วก็สมาชิกที่ฟังผ่านออนไลน์ก็พูดคุยผ่านทาง LINE @ @jularadio ได้ครับ

0: ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับมีถามถึงงานจากพี่อ๋อพงษ์พัฒน์มากับเพลงที่ชื่อว่าไม่รู้นี่หว่านะครับทิ้งท้ายกันไปและเดี๋ยวติดตามช่วงเวลาของสุขกันทะเลาะกันต่อนะครับด้วยคุณดารณีมณีเดชวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาของรายการสุขกันเถอะราววันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความฝันอันสูงสุดความฝันอันสูงสุดก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะรายการสุขกันเถอะราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%เมื่อค่ำวานนี้เข้าใจว่าถ้าเสียงดังกึกก้องทั้งประเทศไทยนี่โอ้โหจะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจเลยว่าความรู้สึกที่ปลื้มใจอิ่มใจมีความสุขภาคภูมิใจอะไรชื่นชมเต็มไปหมดเลยนะคะความรู้สึกอย่างนี้มีมาชดเชยหัวใจของคนไทยได้มากมายเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่แฟบๆกันไปนานนะคะใจกลับมาฟูกันได้ใหม่สำหรับน้องๆลูกหลานสาวไทยของเราที่ประวัติศาสตร์ของเธอจารึกเอาไว้ไว้ได้เลยนะคะวอลเลย์บอลไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกหลังชนะจีน3-2แล้วก็ได้แชมป์เอเชียซึ่งยากมากลุ้นระทึกกันมาตลอดเวลานะคะโอ้ไม่รู้จะบอกยังไงขอปรบมือให้จริงๆปลื้มกันหมดทุกบ้านเลยเชื่อว่าปลื้มกันหมดทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนเก่งมากสุดยอดมากนะคะนี่แหละค่ะความภาคเพียรความอดทนความมุมานะความรักความสามัคคีที่เธอมีให้กันแล้วก็ขอปรบมือให้กับโค้ชออสที่กลับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยนะคะนึกถึงคุณลือชัยเลยคุณลือชัยบอกว่าขอส่งเพลงนางฟ้าจำแรงให้ทีมนี้ด้วยได้เลยค่ะ

พลงนางฟ้าจำแรงครูเอื้อสุนทรสนานร้องไว้อัชราได้แปลว่านางฟ้าใช่ไหมคะแล้วเธอก็อัชราพอดด้วยที่ลงไปช่วงสุดท้ายโอ้โหกรี๊ดกันสนั่นบ้านเมืองเลยคิดว่าเมื่อคืนนี้ทุกคนมีความสุขหลับสบายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ก็ไปต่อกันกับอีกเพลงหนึ่งที่คุณภูนสุขได้เคยบอกไว้ว่าต้องยกเพลงนี้ให้ด้วยยอดอนง

สิ่งดีๆงามๆที่มีขึ้นบ้างโอ้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะครั้งนี้ไม่รู้จะขอบคุณกันยังไงเลยก็รู้สึกคืนนี้ใช่ไหมคะทีมนี้ก็จะกลับมาแล้วล่ะค่ะนั้นก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านด้วยความรัก

ทันกระเถิบขยับเข้าไปหนึ่งขยับจะดับมือไว้เองเหตุใดวันใดชักไม่ได้ความเพราะเธอดับใจให้เหลือจะกลอนหัวใจผูกพันให้ฉันล้วนลามน้องเอ๋ยอย่าเพ้อ

พันระเบิดขยับเข้าไปเถิดขยับจะจับมือไว้เหตุไทยวันใจทักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือแต่ปลอม

คุณวินัยจุลบุษปะขอให้พี่บอกว่ารักสักคำแล้วก็ต่อกันอีกเพลงหนึ่งกับจอมนางในดวงใจ

0: ชมนางค่ะเสียงร้องของคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะแล้วก็มาต่อกันกับเพลงคู่คุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ชรอยบุญ
1: ชรอยเป็นบุญมาหนุนมานำ

ไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันนะคะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1ค่ะชอบอะไรคะบางท่านชอบก๋วยเตี๋ยวบอกว่าชอบอะไรที่เป็นเส้นๆเป็นคนมีเส้นไม่ชอบข้าวก็มีราดหน้าฮ่องเต้แสนอร่อยใครไปก็ต้องบอกทุกครั้งว่าอร่อยแล้วก็ไม่ต้องปรุงเลยนะคะไม่ต้องปรุงจริงๆถ้าอยากจะรสจัดหน่อยก็เติมเผ็ดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะรัตนาฮ่องเต้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็อร่อยค่ะและอะไรอีกผัดไทยหมูย่างหลายท่านชอบนะคะบอกว่าเออไปรับประทานมาแล้วเอออร่อยดีแล้วก็แต่ถ้าตัวเองรับประทานแอบขอน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยมาจิ้มกับหมูย่างไงคะถือว่าได้2เมนูไปเลย Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะกาแฟนี่ชอบมากกาแฟที่ Reno นี่บอกไม่ถูกคนที่เป็นคอกาแฟจะเข้าใจดีเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเป็นพวกที่บายๆอย่างเนี้ยบายๆอย่างเงี้ยอยากจะตาสว่างหน่อยก็ Orange Gano ได้เลยนะคะกาแฟที่มีน้ำส้มแท้ 100% on top เลยค่ะ Reno All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะ

ได้ฟังดอกไม้ถิ่นไทยงามจากคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณมัณฑนาร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ดาวประดับฟ้า

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับดวงเดือนดวงใจค่ะแล้วฟังคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติต่อกันไปกับถึงเธอ

คุณชวลีช่วงวิทย์กับถูกมนต์รักนะคะอีกเพลงหนึ่งก็ยังเป็นมนต์อยู่เป็นมนต์ดลใจจากคุณวรนุชอารีค่ะ

มนต์ดลใจจากคุณวรนุชอารีนะคะมาถึงเพลงหนึ่งไม่ได้ฟังนานแล้วค่ะเพลงคู่คุณวินัยจุลบุษบะและคุณทัศนัยชอุ่มงามมนต์รักอสูร

มนรักอสูรแล้วก็ต่อด้วยมนรักนวลจันทร์นะคะคุณสุเทพปุ่งกำแหงและคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงบริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังกุญแจใจจากคุณอ้อยอัชราไปแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่ติดค้างไว้คราวนี้ไปต่อกันกับคุณเพ็ญศรีพุ่งชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้กิ่งไทรไหวลม

เดือนงายเสียงร้องของคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะดื่มน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มเมื่อไหร่ชื่นใจเมื่อนั้นแล้วก็เพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วยนะคะฉะนั้นดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟชื่นใจสบายใจแล้วก็มีกำลังอีกด้วยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%ฟังเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติกันต่อไปกับเพลงนี้ค่ะกลุ่มสตรี

ทราบว่ามีผู้รอฟังเพลงนี้แน่นอนดอกรักเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะใครกำลังร้อยมาลัยดอกรักอยู่ตอนนี้ร้อยให้สวยเลยนะคะมีความสุขกับเวลาของรายการสุขกันเราไปด้วยกันค่ะ

ฟังดอกแก้วจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะคะงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนาภเรนค่ะดอกรักก็แล้วดอกแก้วก็แล้วไปดอกพุทธานค่ะ

ฉบับไพรจากคุณนฤทธิ์อารีนะคะฟังเพลงไปเตรียมอาหารเย็นไปมีผู้บอกว่าจะทำแกงส้มชะอมทอดโอ้โหน่ารับประทานมากแต่จะต้องเป็นชะอมชุบไข่ทอดทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะจะได้อร่อยแล้วก็ออกมาสีสันสวยงามแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพด้วยฉะนั้นปรุงอาหารให้อร่อยด้วยน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาติค่ะน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ฟังเสียงร้องของคุณรงทองทองเล่นโทมกับกลัวตาไปแล้วก่อนหน้านั้นไปครูชาญเย็นแขมนรักมนเรียกรักนะคะคราวนี้ไปฟังคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะคิดถึงคุณสวรีฟังเพลงฉงน

ฉงนจากคุณสวีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะหลายท่านร้องตามได้แน่นอนเลยทีเดียวนะคะมาถึงเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาจะส่งให้ใครได้เลยเพราะเพลงนี้แสดงความชื่นชมบอกว่าที่แสนดีของฉันพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์ราวต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino Ore Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโรคนั้นเรียกว่าโรคพาร์กินสันนั่นเองนะครับปัจจุบันคนไทยมีจำนวนคนเป็นโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าโรคพาร์กินสันคืออะไรกันแน่และอะไรคือสาเหตุนะครับโรคพาร์กินสันนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมองนะครับซึ่งความเสื่อมของเซลล์ประสาทนี้เองนะครับที่ทำให้การผลิตสารบางอย่างนะครับที่มีชื่อว่าสารโดพามินนั้นลดลงก็ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวก็ไม่มีอาการมือสั่นเคลื่อนไหวช้าลงส่วนใหญ่แล้วพบในผู้สูงอายุนะครับมักจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้การใช้ชีวิตลำบากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้การผลิตสารโดพามินลดลงนั้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับว่าคือสาเหตุอะไรและก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีปัจจัยใดที่กระตุ้นการเกิดโรคพาร์กินสันอย่างไรก็ตามนะครับโรคพาร์กินสันอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ซึ่งที่พบบ่อยๆในผู้สูงอายุคือการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้เวียนศีรษะแก้มึนงงยาแก้อาเจียนหรือว่ายารักษาความผิดปกติทางจิตบางชนิดหรืออาจจะเป็นยากล่อมประสาทอะไรทำนองนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอาจจะเกิดจากความผิดปกติในสมองจากสาเหตุอื่นๆอีกเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดสมองแตกสมองขาดออกซิเจนสมองอักเสบหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเนื้องอกสมองโพรงน้ำในสมองขยายตัวหรือว่าเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะเป็นต้นบางคนนะครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งก็สามารถพบได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมร้อยละ10ถึง15นะครับลองมาเช็คกันดูนะครับว่าอาการของโรคพาร์กินสันนั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก็มีอาการหลักๆ4อาการด้วยกันนะครับเช่นอาจจะมีอาการมือสั่นใช้มือไม่คล่องเหมือนเก่าหรืออาจจะมีอาการมือสั่นขณะอยู่นิ่งแต่เวลาเคลื่อนไหวอาการมือสั่นกลับหายไปนอกจากนี้อาจจะมีอาการที่กล้ามเนื้อเกร็งนะครับแขนขาเกร็งแข็งจนบางครั้งอาจจะปวดหรือว่าเกิดตะคริวซึ่งอาจจะทำให้ใบหน้าแสดงออกได้น้อยเช่นยิ้มน้อยหรือไม่แสดงออกทางสีหน้าไม่ค่อยกระพริบตาหรือว่าพูดเสียงเบาลงกลืนไม่คล่องเหมือนเดิมหรืออาจจะมีน้ำลายหรือว่าสำลักได้ง่ายขึ้นอาจจะมีอาการเคลื่อนไหวช้านะครับเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำอะไรได้ช้าลงนอกจากนี้อาจจะมีการทรงตัวและการเดินผิดปกติเช่นเดินลำบากก้าวขาไม่ค่อยออกก้าวเท้าสั้นๆเดินซอยเท้าถี่หรือมีศีรษะพุ่งไปข้างหน้าขณะเดินแล้วก็หมุนกลับลำตัวลำบากคราวนี้มาดูอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวบ้างนะครับ

เช่นคิดช้าลงนะครับความจำไม่ดีมีอาการซึมเศร้านอนหลับไม่สนิทหรืออาจจะมีการฝันนอนละเมอมีการออกท่าทางขณะนอนหลับหรืออาจจะมีอาการท้องผูกจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยได้หรือได้กลิ่นลดลงนะครับใครที่สงสัยว่ามีอาการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับในปัจจุบันแพทย์ก็จะแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการใช้ยาในการรักษาโดยมีเป้าหมายคือเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารโดพามีนในสมองซึ่งอาจจะเป็นการรับประทานยาหรือการใช้แผ่นแปะเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติก่อนเป็นโรคพาร์กินสันนอกจากการใช้ยาในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปแล้วอาจจะมีการออกกำลังกายเช่นรำเวย์จีนรำไทยเก๊กหรือออกกำลังกายง่ายๆเช่นการเดินหรือว่าการปั่นจักรยานเป็นต้นนะครับแล้วก็ควรจะมีการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนเพียงพอเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: วันนี้มี2ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของ CMG ค่ะจัดงานที่ชื่อว่าผิงหวีจิ้นเหรินนะคะหรือว่าสำนวนโบราณที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชื่นชอบเป็นเวอร์ชันหลายภาษาค่ะให้ออกอากาศผ่านสื่อหลักของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของงาน Big Data Expo ประจำปี2026เขาบอกว่าสะท้อนภูมิทัศน์ใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนในช่วงแผนพัฒนาระยะ5ปีฉบับที่15ค่ะ
1: ทั้งสองข่าวน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI CMG จัดงานผิงอีจิ้นเหรินสำนวนโบราณที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชื่นชอบในเวอร์ชันหลายภาษาออกอากาศผ่านสื่อหลักของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้วันที่30สิงหาคมเนื่องในโอกาสที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประจำปี2026และเยือนคีกิสถานอย่างเป็นทางการสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางของจีนได้จัดกิจกรรมการออกอากาศสารคดีเรื่องผิงหวีจิ้งเหรินสำนวนโบราณที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชื่นชอบเวอร์ชันหลายภาษาที่ผลิตโดย CMG ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานประธานาธิบดีจาปารอฟแห่งคีร์กีสถานได้ส่งสารแสดงความยินดีกับกิจกรรมในครั้งนี้และชื่นชมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของคีร์กีสถานและ CMG ในระดับสูงนายอัสแคดอาลาโกซอฟเลขานุการฝ่ายการสื่อสารของประธานาธิบดีคีร์กีสถานเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้อ่านสารดังกล่าวในกิจกรรมในเซินไฮสงรองผู้ว่าการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการของ CMG กล่าวในกิจกรรมว่าการออกอากาศในประเทศสมาชิก SCO ของสารคดีนี้คือการปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้นำสูงสุดของกลุ่มประเทศ SCO เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิก SCO ได้กระ

0: ชับมิตรภาพเสริมสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกันและขยายการแลกเปลี่ยนที่ดีสารคดีดังกล่าวได้แสดงถึงภูมิปัญญาทางการเมืองอันยอดเยี่ยมความรู้ทางปรัชญาอันลึกซึ้งและด้านวัฒนธรรมอันกว้างขวางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยเปิดหน้าต่างแห่งแนวคิดให้สัมผัสถึงสติปัญญาในด้านการปกครองประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจำนวนมากช่วยให้ผู้ชมเข้าใจวัฒนธรรมจีนสัมผัสภูมิปัญญาของจีนและจิตวิญญาณของจีนตั้งแต่วันนี้รายการจะออกอากาศผ่านสื่อต่างๆของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เช่นบริษัทวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติคีกิสถานและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเบลารุสเป็นต้นงาน Big Data Expo ประจำปี2026สะท้อนภูมิทัศน์ใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงแผนพัฒนาระยะ5ปีฉบับที่15วันที่30สิงหาคมปิดฉากงาน Big Data Expo ระหว่างประเทศของจีนประจำปี2026งานในครั้งนี้มีหัวข้อประจำปีคือองค์ประกอบคำหรือโทเค็นหนทางใหม่แห่งการแสดงคุณค่าและปัจจัยข้อมูลในงานยังมีการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนระหว่างแขนงงานการผสมผสานการแสดงและการผลิตรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆรวม89รอบมีผู้ลงทะเบียนกว่า 16,000 คนมีผู้เข้าชมกว่า 90,000 คนครั้งวิสาหกิจทั้งจีนและต่างชาติจำนวน372แห่งเข้าร่วมในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 1,100 รายการบุคคลในแวดวงเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนกำลังเปลี่ยนจากการพัฒนาแบบกว้างๆไปสู่การเก็บข้อมูลและการขยายขนาดไปสู่ช่วงที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ลึกซึ้งของปัจจัยข้อมูลตามแผนพัฒนาระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนในอนาคตมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมจะคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณเย็นจือชวนฉันมาคุยเรื่องของเทรนด์ที่กำลังเป็นเทรนด์เย็นแต่ว่าเป็นเทรนด์ฮอตมากในประเทศจีนเขาเรียกไชน่าคูลหรือว่าจงกัวคู่ค่ะคุณเย็นจือบอกว่าเทรนด์นี้มีทั้งความเท่แล้วก็ความเย็นต่างชาติเนี่ยรู้จักเทรนด์นี้กันดีก็คือทั้งอยากเข้ามาสัมผัสกับความเท่ในจีนรวมถึงเข้ามาสัมผัสกับความเย็นแล้วก็ซื้อสินค้าเย็นๆจากจีนด้วยแต่ว่าไชน่าคูลหรือว่าจงกัวคู่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณเย็นจือเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณเย็นจือ
5: สวัสดีค่ะคุณสิวัตราและสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: วันนี้คุณเย็นจือจะมาชวนเราคุย
5: ค่ะ
0: เรื่องคำศัพท์ที่ต้องบอกว่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้กลายเป็นคำที่ฮอตฮิตมาก
5: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันว่าฮอตฮิตมาคู่ๆกันกับเรื่องของการที่จีนส่งเครื่องปรับอากาศไปขายทางยุโรปเลยนะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
0: มาแบบว่าใกล้เคียงกันนั่นก็คือคำว่าไชน่าคูซึ่งจริงๆคำว่าคูเนี่ยคุณยิ่งจีบอกว่าภาษาจีนอ่านว่าคู่
5: ใช่ซึ่งมีความหมายว่าเท
0: ่แต่ว่าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษไปสองความหมายคือหนึ่งก็คือเย็นเย็นสบายหรือว่ามีความเท่นั่นเองต้องบอกว่าปีนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมามีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจีนแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเกิน20ล้านคนต้องเรียกว่าจำนวนมากเลยทีเดียวเราต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาน่าจะเพิ่มขึ้น
5: 30%
0: ต้องเรียกว่าโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนี่เนา
5: ะ
0: เราจะเห็นแบบฝรั่งอะไรมาเยอะแยะมากมายหลายคนก็บอกว่าเขาหนีอากาศร้อนจากบ้านเขามาเพื่อเจออากาศร้อนกว่าหรือเปล่าคุณเยี่ยนจือดิฉันมักจะบอกคนไทยหลายคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ประเทศไทยร้อนดิฉันบอกว่าปักกิ่งไม่แพ้นะคะ
5: ปักกิ่งไม่แพ้กันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเพราะว่าจีนกว้างใหญ่ไพศาลเนาะดังนั้นก็ต้องมีพื้นที่ต่างๆที่มีความเย็นสบายอย่างเช่นบ้านเกิดดิฉันนะคะ คือเมืองจันจาเจี้ยซึ่งขึ้นชื่อด้วยวรรณอุทยานจันจาเจี้ยหรือว่าสะพานกระจด
2: ค่ะค่ะ
5: อยากอะไรต่างๆนะคะวันนั้นนะคะยังได้คุยในกลุ่มวิเชตของ
2: วงเพื่อน
5: วงเพื่อนนะคะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะ

0: แต่บ้านเราอ่ะมีคนฝรั่งมากมายฉันต้องรีบไปหันไปเรียนภาษาอังกฤษเผื่อว่าวันไหนอยู่ๆก็จะมีฝรั่งมาถามทางค่ะเผื่อว่าไม่ต้องไอหน้าเขาก็จะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ก็คือชาวต่างชาติมาหนีร้อนในจีน
1: ต้องเรียกว่าหลบมาพักร้อนในจีนเพราะว่าที่ประเทศเขาก็มีเรื่องของคลื่นความร้อนนะคนไทยเองก็เช่นกันต้องบอกคุณยันจีว่าไม่ว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนในจีนตอนนี้ถ้าไม่เจอคนไทยนี่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ออกไปจากบ้าน ก็คือไม่ว่าจะเป็นในปักกิ่งหรือว่าหลายๆเมืองของจีนก็เราก็จะเจอคนไทยจำนวนมากต้องบอกว่าปีนี้น่าจะเรียกว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจีนจริงๆตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเราก็จะได้ยินคำว่า China Travel เนา
0: ะ
1: ซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีหลายอย่างก็คือแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นปีที่ฉันเห็นรัฐบาลจีนสนับสนุนก็คือมาแล้วอย่ามาเฉยๆมาแล้วให้มาช้อปปิ้งด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจีนจะมีของอะไรที่ช้อปปิ้งมากนี่ต้องถามคุณเยี่ยนจือในฐานะที่1เป็นคนที่เดินทางหลายพื้นที่และ2คือว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการเลือกของซื้อไม่ซ้ำกัน
0: ซึ่งเพราะว่าดิฉันก็ได้ทำงานต่างจังหวัดบ่อยครั้งนะคะก็ดิฉันก็ได้สังเกตนะคะว่าปีหลังๆนี้นะคะแต่ละเมืองเขาก็ทุ่มเทกำลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้แฝงความเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ
1: คือเหมือนกับว่าใส่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆเข้าไปในสินค้า
0: ค่ะอย่างเช่นที่ดิฉันเพิ่งไปที่เมืองอีบิงนะคะซึ่งเมืองอีบิงขึ้นชื่อด้วยไม้ไผ่ค่ะเพราะว่าเมืองอีบินได้อนุรักษ์ไม้ไผ่ประมาณ500กว่าชนิดนะคะ
1: ไม้ไผ่
0: ใช่ค่ะ500กว่าชนิดนะคะดังนั้นที่เมืองอีบินก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ
1: ่
0: ที่จะบอกเล่าเรื่องความผูกพันระหว่างไม้ไผ่กับคนจีนหรือว่ามนุษย์เราแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ไผ่ออกมาด้วยอย่างเช่นเม็กเนตต่างๆอย่างเช่นที่แขวนในที่บ้านติลิงๆๆ
1: อ๋อกระดิ่ง
0: ใช่ค่ะกระดิ่งกระดิ่งลุงอะค่ะ
1: ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่แบบสามารถซื้อได้น่ารักน่ารักแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาต้องบอกว่าบรรดาเราใช้คำว่าที่ผ่านมาได้เพราะว่านี่เราเข้าสู่ช่วงฤด
0: ู
1: ใบไม้ร่วงแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆดิฉันก็รู้สึกว่าอากาศก็เย็นลงจริงๆนะ
0: เย็นลงจริงๆดิฉันรู้สึกว่าชัดเจนมากก็คือตั้งแต่วันลี่ชิวอะ
1: ค่ะ
0: วันนั้น
1: ฝนตก
0: วันนั้นฝนตกแล้วก็อีกวันลงขึ้นลมที่พัดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะ
1: อ๋อความร้อนก็ได้แบบสลายหายไป
0: ใช่ค่ะ
1: คือต้องบอกว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยดิฉันจะเห็นว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาที่เดินทางมาที่จีนก็จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคลายร้อนเนาะเราไม่พูดถึงพัดลมพกพาเพราะอันนั้นธรรมดาเกินไปมันก็จะมีพวกผ้าที่แบบว่าผ้าความเย็นมีพวกเสื้ออุปกรณ
0: ์
1: ต้องบอกว่าจีนน่าจะเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งนวัตกรรมของบรรดาอุปกรณ์คลายร้อนต้องถามคุณยันจือเรามักจะเห็นสาวๆจีนเวลาที่ออกไปข้างนอกดิฉันไม่กล้าพูดเลยเวลาเดินบนท้องถนนเนี่ยไม่รู้คนไหนสวยหรือไม่สวยไม่เห็นหน้าสักคน
0: ใช่หน้ากากแล้วก็ปกหน้าทั้งหน้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ทำไมสาวจีนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความร้อนเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนาะถ้าเป็นคนตะวันตกเนี่ยพอเขาเห็นแสงแดดเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีใจ
0: เขาชอบแทนใช่ปะ
1: สาวจีนคิดยังไงอะ
0: สาวจีนหนูว่าอันนี้ก็อาจจะแบ่งกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มสายกีฬาอย
1: ่
0: างเช่นกลุ่มสายกีฬา
1: แบบชั้น
0: ก็อาจจะไม่
1: กังวล
0: ไม่กังวลเรื่องนั้
1: น
0: แล้วก็อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกสาวๆที่ออฟฟิศเลดี
1: ้
0: เขาอาจจะเน้นความขาวเขาอยากขาวๆสวยๆอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะรู้สึกว่าปีหลังนี้นะคะแสงแดดมันแรงเกินไปแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือทำให้แสง UV อ่
1: ะ
0: มีความแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็อยากปกป้องผิวของตัวเองอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าการตลาดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของจีนก็เลยออกมารองรับความต้องการเหล่านี้ของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอะหลายคนเวลาที่มาจากเมืองไทยแล้วมาเห็นสาวๆจีนก็จะมาถามดิฉันว่าโอ้เขาดูแลผิวกันมากขนาดนั้นก็คือใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหน้าตาก็คือแบบปิด
0: หมด
1: จะต้องมีหมวกมีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีหมวกมีหน้ากากแล้วก็มีแว่นกันแดด
1: ก็คือต้องเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมและนอกจากนั้นแล้วปีนี้ดิฉันก็ยังเห็นนวัตกรรมใหม่ๆเนาะเช่นผ้าที่แบบว่าเช็ดและเย็น
0: เย็นมากใช
1: ่คุณยันจือเคยลองใช้ไหม
0: ลองใช้เย็นจริงๆแต่ว่าอันนั้นมันแบบใช้แล้วทิ้งอะค่ะ
1: ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราออกแดดหรือว่าออกข้างนอกแล้วแบบร้อนๆเราก็แบบเช็ดได้เลยมีอุปกรณ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับความร้อนที่คุณยันจือได้ลองใช้แล้ว

0: รู้สึกว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเป็นฤดูที่ร้อนจริงๆคุณฟัง
1: ปีนี้ทั้งร้อนทั้งชื้นค่ะคุณศิวดารู้สึกไหมว่าก็คือปีนี้ปากกิ่งชื้นมาก
0: เพราะว่าฝนตกเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยต้องบอกว่าฝนตกมันจะมีช่วงหนึ่งตกหลายวันติดต่อกันแล้วก็พอพักสักหน่อยแล้วก็จะตกวันเว้นวันเว้นวันอะไรเงี้ยมันจะทำให้ปักกิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยชินกับอากาศแห้งเนา
1: ะ
0: ก็จะรู้สึกว่าไม่ชินกับอากาศที่ร้อนชื้น
1: จริงๆแล้วดิฉันเป็นคนภาคใต้ก็คืออยู่ปักกิ่ง
0: มานาน
1: 20กว่าปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่ายังไงในปักกิ่งฤดูร้อนก็อาจจะต้องแค่ๆหน่อยแต่ว่าปีนี้มันชื้นเป็นพิเศษอะค่ะ
0: แล้วอย่างที่เราบอกไปก็คือว่าปีนี้มันมีหลายนโยบายของทางการจีนเนาะหนึ่งในนโยบายที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมก็คือการยกระดับนโยบายคืนภาษี
1: อ๋อค่ะ
0: พูดภาษาชาวบ้านก็คือ tax refund
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอย่างหลายประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของจีนอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยเขาก็โอเคอาจจะไป refund ที่สนามบินของญี่ปุ่นอาจจะซื้อแล้ว refund เลยซึ่งของจีน
1: อ
0: ะก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น 2.0 ก็คือมีทำทั้ง2 อย่างก็คือมีทั้งแบบซื้อแล้วรีฟันเลยหรือว่าไปรีฟันที่สนามบินดีแล้วแต่ร้านแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคุณยินจือคุณฟังก็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการคืนภาษีในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ366
1: อู้3เท่ากว่าๆใช่ไหมคะ
0: ก็คือถือว่านโยบายนี้ในเรื่องของการสนับสนุนการช้อปปิ้งในจีนเนาะก็น่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
1: ซึ่งดิฉันรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าเราอาจจะไปอีกคือเสร็จจุดนี้แล้วอาจจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงไปอีกเมืองนึงถ้าไปรีฟันที่สนามบินอาจจะลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเราอาจจะต้องพกสินค้าตัวนั้นหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกว่าจะได้เงินคืนถ้าสมมติรีฟันที่จุดซื้อเลยเนี่ยก็เอาเงินน่ะน
1: ะ
0: มาใช้ต่อเลยเป็นการหมุนเวียนการบริโภคในประเทศจีนแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมถึงศัพท์ใหม่ๆอย่างไชน่าคูที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงฤดูร้อนนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณเย็นจือลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI。
3: 大家好，你好，คุณอินทนินทร
4: ์。你好，คุณโจ。สวัสดีค่ะทุกท่าน，大家好。
3: มาทบทวนเนื้อหาสำคัญของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเริ่มจาก请问有洗发水卖吗แปลว่าอะไรคะ
4: ขอถามว่ามียาสระผมขายไหม
3: ถูกต้องค่ะแล้ว我想退货แปลว่าอะไรคะ
4: 我想退货ดิฉันอยากจะคืนสินค้าค่ะ
3: ดีมากค่ะ您的发票带来了吗แปลว่าอะไรคะ
4: 您的发票带来了吗มีคำว่าฟ้าเพี้ยวแปลว่าใบเสร็จประโยคนี้น่าจะแปลว่านำใบเสร็จมาด้วยหรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องค่ะและนิ้นเกยถ้วยละปะโปรดรับคืนเถอะ
4: นิ้นเกยถ้วยละปะ
3: ถ้วยแปลว่าคืนที่เมืองจีนก็เหมือนกับเมืองไทยตรงที่จะซื้อผลไม้ได้จากร้านริมถนนตลาดนัดหรือตลาดสดหากจะซื้อผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมักจะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะที่นั่นมีผลไม้หลากหลายชนิดถ้าคุณอินทนินจะไปซื้อส้มก็อยากจะรู้ว่าส้มหวานหรือเปล่า
4: จะถามอย่างไรคะ
3: ถามว่าจะจือซื่อเถียนมะส้มนี่หวานมะ
4: จะจือซื่อเถียนมะ
3: เจือนี
4: ่เจอ
3: จือซื่อส้ม
4: จือซื่อ
3: เถียนหวาน
4: เถียน
3: มะไม
4: ้มะ
3: ฟังบทสนทนากันค่ะ
5: 这橘子甜吗
6: 很甜
4: ทีนี้เมื่อรู้คุณภาพแล้วว่าหวานอยากจะถามราคาภาษาจีนถามอย่างไรคะ
3: ถามว่า多少钱一公斤กิโลละเท่าไหร่คะ
4: 多少钱一公斤
3: 多少แปลว่าเท่าไหร
4: ่多少
3: 钱

0: 钱แปลว่าเงิน
1: 钱
0: 多少钱一公斤
1: 多少钱一公斤ราคากิโลละเท่าไหร่คะ
0: จีมีมาตราในการชั่งน้ำหนักอย่างหนึ่งคือจินหรือช่างหนึ่งช่างเท่ากับครึ่งกิโลกรัม
1: จินช่างส่วนใหญ่ทั้งในตลาดแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต่างก็ติดราคาเป็นช่างกันคุณโจคะดิฉันเนี่ยไม่มีเศษเงินภาษาจีนจะพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我没有零钱
1: 我没有零钱ดิฉันทราบว่าหัวเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าดิฉันเมยโยแปลว่าไม่มี
0: ถูกต้องค่ะหลิงเฉียนแปลว่าเงินเศษ
1: หลิงเฉียน
0: 我没有零钱
1: 我没有零钱
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: ตัวเท่าไหร่1กิโล
3: 四元钱一公斤，
2: 我没有零钱，给你一张一百元的，
3: 找您八十元。
1: มาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินของจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะจีนใช้เงินสกุลหยันหมินปี้หรือเรียกสั้นๆว่าเงินหยวนมีหน่วยเป็นหยวนหน่วยย่อยกว่าหยวนคือเจียวและเฟินสิบเจียวเท่ากับหนึ่งหยวนสิบเฟินเท่ากับหนึ่งเจียวในหมู่ชาวจีนนิยมพูดคำว่าขว่ายแทนหยวนและเหมาแทนเจียวเช่นหยีขว่ายสามเหมาห้าเฟินคือหนึ่งหยวนสามเหมาห้าเฟินหรือ1.35หยวนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก่อนจากกันก็มีคำถามท่านผู้ฟังเจอจุ๋ยซื้อเทียนมาแปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านผู้ฟังต้องการทบทวนบทเรียนหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่ยังตามกันมาตั้งแต่สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนที่ก็เรียกว่าลุ้นกันนะคะว่ามันจะเติบโตไหมขยับตัวเลขดีขึ้นหรือเปล่าวันนี้จีนเนี่ยมีการออกนโยบายใหม่แล้วค่ะมากระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอีกหลายๆเบื้องนะคะวันนี้เนี่ยเราติดตามกันเพราะว่ามันมีดีเทลที่น่าสนใจมากนะคะวันนี้เริ่มต้นกันก่อนต้องให้คุณศิวัตราเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ต้องบอกคุณพาราคุณฟังงี้ว่าอย่างที่คุณพาราบอกก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจจีนเนาะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วดิฉันเห็นมีการออกนโยบายใหม่ก็เลยหยิบเอามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นข้อมูลจากกระทรวงการเคหะการพัฒนาเมืองและชนบทนะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวเลขในช่วง7เดือนที่ผ่านมาของปีนี้มีปริมาณการลงทะเบียนแล้วก็การทำธุรกรรมออนไลน์ของบ้านมือสองทั่วประเทศเนี่ยสูงถึง482ล้านตารางเมตรเพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยากให้สังเกตตรงนี้ค่ะคุณบาดาราคุณฟังคือถ้าพูดคำว่ามีจำนวนตืดๆแล้วก็เป็นปริมาณพื้นที่โดยที่ไม่ได้บอกปริมาณตัวเลขเนาะเราอาจจะอนุมานได้ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าล่าสุดหลายพื้นที่ในจีนค่ะเช่นเซี่ยงไฮ้ก็อนุญาตให้ผู้ซื้อบ้านสามารถถอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปซื้อบ้านได้แล้วค่ะคุณพาดารานึกออกไหมคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราก็สะสมในฐานะที่เราเป็นพนักงานกินเงินคือกินเงินเดือนประจำเนาะเราสะสมส่วนหนึ่งแล้วก็นายจ้างก็ช่วยเราสะสมส่วนหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วที่จีนเนี่ยก็จะมีเงินส่วนนี้ที่หักจากเงินเดือนเนี่ยมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็น5อย่างแต่ว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะเรียกเงินกงจีจินเป็นหนึ่งในส่วนที่มนุษย์เงินเดือนจะถูกหักเมื่อเราจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่างที่บอกไปนายจ้างก็จะสมทบวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้ก็เขาก็ให้เราออมเพื่อการซื้อบ้านนั่นแหละในจีนก็เอาไปผ่อนบ้านจ่ายดอกเบี้ยได้แต่สมัยก่อนนี้คือคุณพาราคุณฟังมันยากคือคุณต้องดาวก่อนคุณต้องควักเงินส่วนตัวคุณเนี้ยดาวก่อนจ่ายเงินซื้อบ้านก่อนแล้วถึงจะถอนเงินส่วนนี้ออกมาโปะได้ซึ่งแน่นอนว่าต้องยื่นเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นกระดาษแต่ปัจจุบันค่ะ กฎใหม่ของจีนที่ออกมาในหลายพื้นที่สามารถใช้เงินตัวนี้มาจ่ายเป็นเงินดาวได้แล้วคุณภาราคือถอนออกมาจ่ายเป็นเงินดาวหรือว่าสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์แล้วเอาเงินตัวนี้มาผสมกับเงินลาวแล้วก็โปะเข้าไปเป็นเงินดาวได้และแน่นอนว่าหลังจากที่เอาเงินตัวนี้ถอนออกมาแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องยื่นขอกู้เพิ่มจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเองได้โดยที่ไม่ทำให้เพดานวงเงินกู้กงจีจิงตัวนี้ลดลงซึ่งวิธีการนี้ค่ะถ้าเห็นภาพก็คือเป็นการเหมือนกับส่วนหนึ่งเนาะดึงเงินในกระเป๋าคนจีนที่อยากจะมีบ้านแหละแต่ว่ายังรู้สึกว่าเอ๊ะดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาใช้จ่ายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ถ้าจะเห็นภาพก็คือสมมุติว่าบ้านราคา2ล้านหยวนเขาให้ดาว 600,000 หยวนคุณพาดาราถอนเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมา 300,000 ออกเงินส่วนตัวดาวอีก 300,000 ก็จะทำให้สถานภาพการเงินของคุณไม่ขาดสภาพคล่องแล้วก็ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์หมุนเวียนดีในจีนด้วยยังมีหลายเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการถอนเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อค่ะ
4: น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าติดตามกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันฟาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.ติดตาม conclubbizclass.com อาจารย์วันนี้เรากลับมาพร้อมกับตำแหน่งอาจารย์ที่ยาวขึ้น แต่จะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ทำแค่สมาคมการตลาดนะไม่ได้ทำแค่หัวหน้าภาคนะคนก็คงสงสัยว่าอาจารย์เอกวันนึงเนี่ยจัดการเวลาได้ยังไงเ
2: พรา
1: ะเยอะมาก เอาหรือยังเหรอฮะ
2: จัดไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ประสานเข้ามาอยากจะร่วมมือร่วมมือในด้านต่างๆก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าในช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นฝั่งของตอนนี้ปักธงชัดมากเลยว่าเอาโซเชียลแวลูก่อนอะไรที่เป็นเรื่องของธุรกิจก็อาจจะเป็นรองนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่ความตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คือการที่ไปดูแลสมาคมวิชาชีพอย่างสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ได้รับความกรุณาจากพี่กรรมการสมาคมเยอะมากแล้วก็แอคทีฟมากคุณเล็กเพิ่งเปิดโครงการสำคัญไปก็คือ JMAT เราทำมา30กว่าปีนะครับแล้วก็รอบนี้เราได้ไปรษณีย์ไทยมาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของการจัดแข่งขัน JMAT Award ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีละ30กว่าปีที่ผ่านมาเด็กทุกคนที่เรียนการตลาดอยากได้ JMAT Award ถ้วยพระราชทานคือการแข่งแผนเยาวชนการตลาดแห่งประเทศไทยหลังจากที่การตลาดอยากได้มานานปรากฏตอนนี้ทุกคนอยากได้หมดเลยไม่ใช่แค่พวกการตลาดเพราะทุกคนอยากทำการตลาดนี่ยังไม่ปิดรับสมัครจะ 3,000 คนแล้วว่า
1: ทำไมเยอะจัง
2: แล้วไปเปิดตัวที่ไปชนีกลางแบบโอ้โหจะแตก
1: ครับ
2: คนเยอะมากน้องๆแอคทีฟมากแล้วเราเองก็พยายามทำเรื่องนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดร.สมชาติพิสิทธิ์ชัยชาญชื่อดร.แดนซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่ที่เป็นการตลาดบังคลาเทศก็ไปคุยกับท่านนี้ที่เป็น Executive ด้านการตลาดที่บังคลาเทศแล้วก็ดูแลเรื่องของสมาคมการตลาดบังคลาเทศ
1: ครับ
2: ว่าถ้าเด็กสนใจเยอะขนาดนี้บังคลาเทศก็คนเยอะมากแล้วเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
1: จะร่วมด้วยแหละ
2: คือเขามีการจัดของพิเศษมากเลยเล็กมา4ปีแล้วคือโอลิมปิกการตลาด
1: โอ้ทำไมชื่อหวือหวาจังฮะ
2: ก็บอกว่าเอ้าก็วิทยาศาสตร์โอลิมปิกก็มีการตลาดโอลิมปิกก็มีคนสอบแข่งขันกันเป็นพันๆคนทุกปีแต่ว่าเด็กไทยไม่อยากแข่งขันโอลิมปิกการตลาดบ้างหรอโอ้
1: แต่ฟังแล้วดูเท่ฟังแล้วรู้สึกแบบโอลิมปิกคือมวลมนุษยชาติ เอาสิ
2: เพราะว่าการตลาดเนี่ยมันกำลังถูกยกระดับขึ้นให้เป็นวิชาชีพที่แข็งแรงแล้วก็มีองค์ความรู้ที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็ตั้งใจทำเรื่องพวกนี้ครับช่วงนี้ก็ถ้าสมมติว่าอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลเยอะๆต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่ว่าอยากทำเรื่องของโซเชียลแวลูนิดนึงแล้วก็อยากจะยกระดับเรื่องราวของการตลาดกันแล้วก็รอฟังเรื่องราวดีๆจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกันนะครับ
1: โอ้ดีจังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เอกยังทำอย่างต่อเนื่องก็คือ

0: การให้ความรู้ผ่านรายการ Business ทางวิทยุจุฬาของเราที่เรามาเจอกันนี่แหละทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้ววันนี้อาจารย์ก็มีความรู้นำมาฝาก
1: มีน้องที่เป็นศิษย์เก่าที่คณะแล้วอยากมาเป็นอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาคุยกันว่าเด็กๆเปลี่ยนไปเยอะมากเขาก็เลยไปรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจมาว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเยอะมากประเด็นคือให้ความรู้เนี่ยบางทีเราต้องรู
0: ้
1: วันนี้มันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู
0: ้เออไอเราไม่รู้กับเรารู้เนี่ยไม่ง่ายเพราะบางทีอ่ะคนอาจจะคิดว่าเรารู้ไปหมดแล้วทุกเรื่อง
1: ใช่แล้วก็หลังๆเนี่ยคนทำการตลาดต้องมั่นใจว่าตัวเองอ่ะไม่รู
0: ้อ๋อ
1: ต้องอย่าบอกว่าตัวเองอ่ะรู้เพราะมันมีเรื่องไม่รู้เยอะมาก
0: อันเนี้ยไม่ธรรมดาคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไร
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดถามแล้วตอบได้ทุกเรื่องเป็นอับดุลเนี่ยอันเนี้ยเราต้องห่างไว้ก่อน
1: ยกตัวอย่างเช่นน้องก็มาบอกว่าการใช้อีโมจิ
0: ฮะ
1: คุณเล็กคือดูเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ทางการตลาดได้คือการใช้อีโมจิส่งถึงกันเนี่ยคุณเล็ก
0: ที่เป็นรูปตัวสัญลักษณ์
1: หน้ายิ้มหน้าบึ้งผมยกตัวอย่างเช่นผมถ้าน้องเจนใหม่ส่งหัวกะโหลกให้คุณเล็กนะครับว่าไง
0: ตายแล้วไม่เป็นมงคลเลยมันต้องพูดถึงความตายแน่เลย
1: เออภาพเป็นลบถูกป่ะเป็นหัวกะโหลกส่งมาหัวกะโหลกของน้องทั้งเจนเลยนะครับแปลว่าอะไร
0: แปลว่าอะไรครับ
1: ขำ
0: อ๋อเหรอฮะหัวกะโหลกเนี้ยหรอ
1: หัวกะโหลกก็ขำขำจนตายไปเลย
0: อ๋อเออมันก็กระทั่งภาษาที่ใช้ที่ถอดความออกมามันก็ไม่เหมือนยุคที่เราใช้
1: ใช่แล้วพอพูดมาเขาก็น่ารักดีด้วยน
0: ะ
1: แต่เราไม่รู้ไงแล้วแบรนด์ก็ไม่รู้ไงว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไง
0: ฮะแล้วถ้าเกิดไปสมมุติเกิดการสื่อสารข้ามรุ่นระหว่างเจเนอเรชันกันแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเธอมาแช่งฉันหรอ
1: ใช่แต่ไอ้การข้ามรุ่นผมก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วผมคิดว่าตอนนี้เรามีพวก LINE Official Account ที่เราใช้คุยบางอย่างกับลูกค้าอยู
0: ่
1: แล้วเวลาเราคุยกับลูกค้าด้วยอีโมจิอย่างนึงลูกค้าตอบมาด้วยอีโมจิอย่างนึงอ่ะเราจะเข้าใจผิดอย่างรุนแรงมากเลยนะ
0: โอ้นี่จริงและยิ่งทุกวันเนี้ยแนวโน้มคนน่ะใช้เท็กซ์เยอะขึ้นใช้ตัวอักษรเยอะขึ้นแล้วบางทีตีความผิดตีความถูกแล้วมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวโดยที่เราตีความอาจจะเอ๊ะสงสัยอาจารย์จะโกรธเรา
1: ครับ
0: โดยที่อาจารย์บอกเอาเปล่าตอนนั้นอาจารย์รีบเลยกดส่ง
1: ส่งอีโมจิรูปนี้เป็นรูปยกนิ้วโป้งให้แปลว่าอะไร
0: เยี่ยมเลยโอเค
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: ไม่ใช่
0: มันแปลว่า
1: ครับพี่เวียก็บอกหรือแปลว่าโป้งโป้งแปลว่าอะไร
0: โกรธแล้วนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นจะไป
0: เก่ามาก
1: อ่ะมันก็จะโป้งเยี่ยมใช่ไหมแต่ว่
0: า
1: อันเนี้ยของน้องแปลว่าประชด
0: อ๋อเหรอฮะอ
1: ีกหน
0: อยกนิ้วโป้งให้เรา
1: ประชด
0: ทั้งที่ถ้าเป็นเจน Y อย่างเราหรือเจน X เนี่ยมันก็จะมีที่เป็นแบบส่งรูปซัมอัพ
1: ใ
0: น Facebook แล้วคนก็จะรู้สึกว่าบางคนรู้สึกว่ามันก็หมายถึงโอเคจบรับรู้เยี่ยม
1: เยี่ยมรับรู้แล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิธีการ encourage คน inspire คนว่าทำได้ดีมากเยี่ยมแต่มันถูกใช้มายาวนานจนเจนใหม่เขาจับได้ว่าที่ส่งมาเนี่ยคือไม่อ่านและส่งมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นใจรักของการ ignore แล้วก็การประชดเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งอย่างเงี้ยมาแปลว่าดีที่ไหนล่ะ
0: อ๋อฮะเอออันนี้น้องมีเหตุผลนะเนี่ย
1: แต่มันเดือดร้อนเพราะเวลาเราคุยกับลูกค้าผ่าน LINE Official อ่ะบางทีเราก็ส่งตัมอัพไปให้ลูกค้าเหมือนกันไง
0: ถ้าเป็นลูกค้าวัยทำงานก็อาจจะก็โอเคแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าคืออะไรอ่ะ
1: ใช่ส่งรูปหมวกแก๊ปไปแปลว่าเฟก
0: เอาเหรอ
1: คือคุณเล็กเห็นไหมว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ไม่ใช่เรารู้
0: มันมีโพยหรือมันมีสอน
1: มันมีสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะบอกในกรณีแรกเนี่ยครับคือท่านไปเสิร์ชได้เลยนะครับอิโมจิกับนิวเจนทำChat GPT Gemini อะไรของท่านก็ได
0: ้
1: ท่านจะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันจริงๆแล้วผมมาไปเทสกับห้องที่เป็นเด็กป.ตรีมาหลายห้องแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจ
0: อันนี้แหละสำคัญและเพราะว่าอาจจะมีคนที่ถามอาจารย์เอกแล้วก็อาจารย์เอกแล้วดิฉันต้องทำไมดิฉันจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยคะด
1: ิ
0: ฉันก็เป็นผู้บริหารหรือว่าดิฉันก็เป็น marketing manager อยู่ดิฉันจะรู้ไปทำไมคะอาจารย์
1: ทุกคนก็บอกว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็อยากจะสื่อสารให้คนรู้เรื่องแต่ว่าการที่เราไม่เรียนภาษาเขาไม่มีวันสื่อสารรู้เรื่องไงคุณเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่บอกว่าเริ่มต้นจากลูกน้องต้องฟังฉันอยู่แล้วก็ต้องมาคุยกับลูกค้าแต่บอกว่าแต่ก็ฉันไม่ได้ดูแลลูกค้าเองขนาดนั้นฉันเป็นผู้บริหาร

0: แล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลลูกเรา
1: เออ
0: ท้ายที่สุดลูกหลานก็ต้องดูแลก็ต้องเข้าใจเขาอยู่ดีครับ
1: อันนี้สำคัญและยิ่งถ้าคุณอยู่ในโลกธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่จะมีกำลังซื้อสูงที่สุดในวันข้างหน้าจะทิ้งไปได้ยังไง
0: ใช่คือผมบอกว่าเด็กยังไม่ค่อยมีสตังค์ใจใช่แต่เราไม่อยากได้ลูกค้าตอนที่เขามีสตังค์เพราะเขาจะเลือกคนที่อยู่กับเขามานานกรุณาไปอยู่กับเขาในวันที่เขายังไม่มีสตังค์ขนาดนั้นเพราะเขาจะอยู่กับเราอีกนานๆถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่ห้ามไม่ได้มีคนบอกทำไมโฟกัสเด็กรุ่นใหม่เยอะจังคำตอบคือในทางการตลาดเราชอบ customer lifetime value คือเราไม่ดูลูกค้านะจุดนี้เราดูลูกค้าตลอดชีวิตสิ่งที่เด็กยุคใหม่มีมากกว่าคนยุคก่อนแน่นอนคือ life span ครับ
1: อันนี้แง่
0: ไม่เป็นสัจธรรมครับ
1: คืออายุยืนแล้วระยะเวลาในการบริโภคมากกว่า
0: ใช่แล้วมากกว่านั้นคือเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ใหญ่อะสนุกกับการใช้ของตามเด็กได้แต่เด็กไม่เคยสนุกกับการใช้ของตามผู้ใหญ่แปลว่าอินฟลูเอนเซอร์ในเชิงการตลาดเนี่ยมันมักจำเป็นคนที่ยังเกอร์เจเนเรชันโดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเวลาที่คิดอะไรไม่ออกก็เลยพยายามพาไปยังเกอร์เจเนเรชัน
1: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยคนในวัย4แบบเราจะเป็นอินฟลูได้ไหมคะ
0: เราหรอ
1: ผมคนเดียวก็ได้ นั่นสิเพราะว่ากลายเป็นว่าคือพอกระทั่งผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยังชอบพูดคุยกับเด็กๆ เลยเพราะรู้สึกว่าไอเดียที่สดใหม่วิธีคิดมันใหม่กว่า
0: แล้วมันก็ได้รีเฟรชตัวเองแต่ว่าผมก็ไม่ใช่หมายความว่าตลาดที่เราเรียกว่าซิลเวอร์มาร์เก็ตหรือตลาดที่ผมสีเงินจะเป็นปัญหานะดีแต่บังเอิญพี่ๆหลายคนรู้จักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยท่านที่ฟังรายการเราจำนวนมากเข้าใจตลาดซิลเวอร์มาร์เก็ตค่อนข้างดีเราก็เลยเอาของที่ไม่รู้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องโทรศัพท์ที่คุณเล็กพูดเมื่อสักครู่นี้น้องที่ทำน้องชื่อน้องบินนะครับทำข้อมูลมาให้เนี่ยบอกว่าอาจารย์การโทรศัพท์ไปเลยเนี่ยมันเสียมารยาทมากเลย
1: จริงเหรอผมมาชอบโทรไปเลยเนี่ย
0: เออคือส่งข้อความมาเยอะๆนี่ผมกดโทรเลยนะคือถ้าจะส่งข้อความมาเยอะขนาดนี้คุยเหอะ
1: บางคนก็จะบอกว่าขี้เกียจพิมพ์ไม่ไหวขับรถอยู่
0: ใช่แต่ว่าการจะโทรศัพท์ก็ต้องขออนุญาตโทรก่อนนะการโทรเลยเนี่ยไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้สำหรับคนรุ่นใหม
0: ่ผมเพิ่งโดนมาเด็กปีสองผมน้องก็ถามมาเรื่องนั้นนี้นั้นนี้นั้นปีสองไงแล้วก็น้องเป็นกรรมการนิสิตน้องก็อยากทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้กับรุ่นถัดไปนู่นนี่นั่นอยากทำนู่นนี่ให้กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยคือกำลังแบบไฟแรงก็ดีใจมากเลยจะเห็นเขียนมาเยอะก็เลยกดโทรไปไม่รับสักพักหนึ่งเขาก็เขียนมาบอกว่าอาจารย์มีอะไรด่วนคะ
1: ต้องด่วนด้วยนะ
0: มีอะไรด่วนคะผมก็บอกว่าขอโทรหาหน่อยถ้าว่างเขาก็โทรกลับมาเลยบอกอ้าวคุณว่างเหรอบอกค่ะ
1: เอาแล้วไม่รับสาย
0: ไม่รับสายอ๋อก็ถ้ารับสายต้องบอกก่อนไงว่าจะโทรหากดโทรเลยไม่ได้อ๋อ
1: เดี๋ยวนี้การโทรหากันเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาต
0: ใช่กลายเป็นมารยาทไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยการโทรศัพท์เนี่ยถ้าโทรศัพท์กริ๊งขึ้นมาที่บ้านนี่คือตื่นเต้นวิ่งหาโทรศัพท
1: ์ใครโทรมา โดปามีนหลั่งเลยโดปามีนหลั่งใครโทรมา จะต้องโทรไปเมาส์กันแน่เลย แต่ตอนนี้คือกลายเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตและคนละแบบกับยุคก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นยุค Gen Y ยังเป็นนิสิตเนี่ยก็คุยโทรศัพท์สมัยก่อนอะคุยทั้งวันทั้งคืน
0: ตอนนี้ไม่มีเลยเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยได้หยิบมาคุย
0: สมัยก่อนคือคุยเป็นชั่วโมงมัน3บาทไงสามบาทแล้วก็คุยไปกี่ชั่วโมงมันก็3บาทอยู่ดีคนก็เลยรู้สึกว่าก็คุยมีเพื่อนกลายเป็นว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นคอมแพเนียนคุยกับแฟนเนี่ยบางทีแบบรอหลับไปพร้อมกันนะคาโทรศัพท์เลยตอนนี้มันไม่มีบรรยากาศนั้นนะเราไม่สามารถทำได้เพราะมันกิน data
1: ดังนั้นไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์คำตอบคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเก่งด้วยแต่ว่าวิถีของเขาเป็นแบบนี้
0: ใช่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราควรรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นตัวอย่างนะครับมีเทรนด์อื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่น่าสนใจแต่ว่ามาแล้วก็ไปนะแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงคือมีเทรนด์ชื่อ be dazzle
1: คืออะไรอาจารย
0: ์ dazzling เนี่ยคือพุ่งพริ้งฟุ้งพริ้งแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น้องๆเล่นกับอะไรที่มันกลิตเตอร์กากเพชร
1: อ๋อฮะ
0: แล้วผมก็ไปเห็นมีคนทำแม้แต่บะหมี่สีชมพูโรยกากเพชร
1: กินได้เหรอ
0: กินได้มันบังเอิญกากเพชรที่มันทำจากน้ำตาลอ่ะมันมี
1: อ๋อๆ
0: ครับก็เลยกลายเป็นบะหมี่สีชมพูโรยกากเพชรครับครับแข่งกันเล่นกันขายกันแต่เรื่องนี้เป็นแฟดนะครับคือขึ้นมาแล้วมันก็ไปแต่ว่าอัปเดตกันนิดนึงว่ามีเทรนด์อะไรอย่างเนี้ยเกิดขึ้นบีแดสโซ่ไอ้เรื่องกากเพชรนี่มันมาเรื่อยๆนะคุณเล็กมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกางเกงขาบานตอนนี้ก็กลายเป็นเทรนด์กางเกงขาบานกลับมาละ
1: ใช่ช่วงนึง

0: ก็จะต้องเดฟเอวต่ำเอวสูงก็จะวนอยู่ประมาณเนี้ย
1: ในกางเกงขาบานของยุคนี้กับกางเกงขาบานในยุคเก่าอ่ะอาจจะคนละบานกัน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: กางเกงขาบานของยุคเก่าไปบานตรงปลายคือเหมือนขาม้าครับขาบานแต่นี่คือบานทั้งตัวครับ
0: ก็จะดูมีความเป็นแบบเคป๊อปอะไรก็ว่ากันไป
1: แล้วก็มันจะโอเวอร์ไซส
0: ์
1: งั้นสไตล์การแต่งตัวก็ใส่กระโปรงสั้นหาไม่ได้เลยในนิสิตจุฬาในวันนี้
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะว่าเป็นการแต่งตัวของคนแก่
0: กระโปรงสั้นคือแก่เหรอฮะ
1: กระโปรงสั้นรัดๆคือแก่ไง
0: สมัยเราเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกโอเคเราคงไม่ได้อยากซื้อมาใส่ซะทีเดียว แต่ไปถึงว่าเราโอ๊ยดูเปรี้ยวจังเลยดูมั่นใจจังอะไรเงี้ย
1: แล้วแต่ผมอ่ะเป็นอาจารย์ที่ต้องวิ่งไล่จับเด็กกระโปรงสั้นสมัยก่อนน
0: ี่
1: ไงคือตอนที่เราเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นอาจารย์เรียกว่าวินัยนิสิตแล้วใครใส่กระโปรงสั้นจู่เนี่ยเราก็ต้องแบบขอบัตรนิสิตมาหัก5คะแนนตอนเนี้ยพวกอาจารย์วินัยนิสิตไม่ต้องจับใครเลยเพราะว่ากระโปรงบาน
0: อ๋อคือเด็กๆสมัยนี้คือเขาใส่กระโปรงยาวๆ
1: จะเป็นทันบกอยู่แล้ว
0: ฮะ
1: คือตัวใหญ่เบลอเธอกระโปรงกลอมพื้นเป็นปกติมากมันเป็นแฟชั่นเขาก็สบายหน่อย
0: เพราะสมัยพวกเราเป็นนิสิตอะแล้วเราดูภาพพี่ๆ Gen X แล้วเราก็รู้สึกว่าชุดเขาแหมโอ้ทำไมเสื้อตัวใหญ่กระโปรงก็ใหญ่
1: ใส่แว่นใหญ
0: ่ๆเออเชยจังเลยตายแล้วพอมารอบนี้อ้าว
1: กระโปรงแว่นใหญ่ๆเสื้อใหญ่ๆกระโปรงใหญ่กลับมาเรียบร้อยแล้วมันคือทันสมัยในปัจจุบันนี้ครับต้องแบบเหมือนยุคแกรนด์เอ็กซ์เลยอะ
0: ฮะเว็บหน้าถ้าเป็นยุค Gen Y กลับมาเราอาจจะ 5-60 แล้ว ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้อีกอย่างหนึ่งคือขณะที่เราพยายามบอกว่าเด็กๆทำอะไรนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด็กๆไม่ชอบคือการที่ผู้ใหญ่ทำตัวเหมือนเขา
0: เอออันนี้เคยเห็นคอนเทนต์เลยที่Gen Z Gen C นี่แหละแล้วเขาก็จะทำคอนเทนต์เหมือนแบบกระแนะกระแหนคน Gen Y อ่ะว่าทำไมจะต้องมาเรียนแบบเขาอะไรประมาณนี้
1: คือเขาไม่ได้เดือดคือเขาเป็น Gen Z เขาเป็น Gen Alpha แล้วก็เราก็พยายามเรียนรู้เขาแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตัวเหมือนเขาเราแค่ส่ง marketing offeringsที่เหมาะสมไปให้กับเขาแล้วก็ refresh brand ของเราผ่าน branding มากกว่าที่จะมา refresh ตัวเองคือเขาจะขำนะอย่างเช่น 67 เนี่ยคุณเด็กคือเด็กอ่ะเขาไม่กดไลค์เด็กเขา67 67แต่ถ้าพี่ผู้ใหญ่ทำ67ด้วยบ่อยๆอ่ะเขาจะรู้สึกแบบยุ่งอะไรกับเจนเขา
0: อาจารย์เชื่อไหมผมเพิ่งมีไปเข้าร่วมหลักสูตรเรียนบางอย่างที่เรนจ์อายุกว้างมากตั้งแต่ Gen Y ไปจนถึง Baby Boomer แล้วช่างภาพก็จะแสนรู้ในการใหอ่ะแต่กดไลค์กดแชร์มินิฮาร์ดอยู่ใน67ต้องบังคับคน5 6 70ต้องมา67ด้วยเพราะอะไรเด็กรุ่นใหม่เขาทำกันแล้วก็ตีความอย่างตรงไปตรงมาว่าทำแบบที่เด็กวัยรุ่นทำมันก็จะดูทันสมัย
1: ใช่ๆไม่ชอบ
0: ตายแล้ว
1: ไม่ชอบ
0: ครับ
1: เด็กไม่ชอบให้มายุ่งกับเขาตามสไตล์แต่ว่าต้องเข้าใจเขาเวลาส่งการ์ตูนออกมาการ์ตูนที่เราส่งจากแบรนด์เราต้องมี67ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้พี่ผู้บริหารมัน67เขาไม่โอเคเขารู้สึกเอเลี่ยน
0: ผมทำเองแล้วผมก็รู้สึกเขินเลยอาจารย
1: ์กดไลค์ต่อไป
0: ไม่คือด้วยความส่วนตัวไม่ได้อินกับกดไลค์มินิฮาร์ทหรืออะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยทำไมไม่ยืนถ่ายรูปกันเฉย
1: แล้วก็อะไรนะต้องถ่ายน้องบอกว่าต้องถ่าย .5 หรือ .6 ใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้กล้องหลังถ่ายเราจะถ่ายเซลฟี่ไม่ได้มาหันเซลฟี่เข้ามาถ่ายกล้องหลังแล้วก็ .5 .6 แล้วต้องให้เห็นหน้าผาก
0: อ๋อเหรอฮะ
1: คือถ่ายบนลงล่างแต่ขณะที่ถ้าเจนอื่นอ่ะเวลาถ่ายรูปเราถ่ายหน้าตรงไงหน้าตรงต้องจัดท่าให้ดีแต่ว่าของน้องเขาเนี่ยเขาต้องการเห็น surroundings ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นวิธีการอัปเดตแล้วก็ส่งรูปนี้ให้อยู่ในสตอรี่ก็ดีในรีลก็ดีเพื่อให้อัปเดตกัน
0: มีหน้าผมเห็นคนในวัยผมเนี่ยฮะใช้เอาพลิกกล้องหลังถ่ายกันไหนนี่ไงเจนแซดก็ถ่ายกันแบบนี้ก็ยังจะไปหาพยายาม
1: แต่เจนเราเนี่ยแต่เจนเราเนี่ยถ่ายขึ้นไปไม่เห็นหน้าผากนะเห็นหนังหัว
0: แล้วก็ผิวหนังของหนังศีรษะที่ไม่สู้ดีนะ
1: ว่าผมร่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงบางทีก็ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นถ่ายเอาหันกลับมาแล้วก็ถ่ายปรากฏได้อะไรได้พระอาทิตย์แต่เอาสลับกล้อง
0: คือก่อนที่จะไปพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยคนเจนเราอาจารย์มิเลนเนียลเนี่ยเจนวายเนี่ย
1: อ๋อมิเลนเนียลแปลว่าแก่
0: อ๋อเหรอฮะเอออาจจะจริงและเรานะชอบกลัว เป็นคนที่กลัวตกเทรนที่สุดมีอะไรก็จะตามเทรนตลอดเวลา
1: เป็นป๊อปคัลเจอร์ไง
0: สุดๆ
1: คือเจน Y มันเป็นเจนแห่งป๊อปคัลเจอร์มันมี Princess of Pop มันมีแบบNSYNC มันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโหเจน Y เป็นเจนที่เติบโตมาด้วยความที่อารมณ์ป๊อปคือสนุกสนานไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนักหรอกต้องยอมรับเช่นแบบเพลงแต่ละเพลงเราอ่ะมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีความหมายเช่นเจ็บนี้รถปู่อัดคำถามคืออัดอะไรเออยอมเป็นข้าวมันไก่เนี่ยยอมทำไมเป็นข้าวมันไก่เอออยากเป็นอะไรอยากเป็น UFO เป็นทำไม UFO เออเพลงของพวก Gen Y อ่ะมันเป็นเพลงป๊อป
0: หรือก็ทั้งแบบเจ็บนิดนิดเน็ตเจ็บนิดแล้วคือก็จะเจ็บอยู่ประมาณสักแบบครึ่งนาทีอะโอ้ยเจ็บนานเหมือนกันนะ
1: ตลกกันเองเด็กไม่ตลกนะ
0: เด็กก็จะแบบพี่ก็พูดเรื่องอะไรอะทำไมพี่ไม่พูดที่มีเนื้อหาสาระมากกว่านี
1: ้แต่มันคือประเด็นเรื่องของความเข้าใจคนอื่นท้ายที่สุดการตลาดมันก็ไม่พ้นเรื่องนี้ครับคือการเข้าใจเขามากกว่าเข้าใจเราการที่ได้เอาเรื่องราวของเขามาเล่าสู่กันฟังในรายการกับประเด็นที่ต้องระมัดระวังเช่นความเสี่ยงของการสื่อสารอย่างเช่นเรื่องของการส่งอีโมจิจากแบรนด์ของเราออกไปหาลูกค้าผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเวลาทำให้ลูกค้าโกรธ
0: ครับทีนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ทำการตลาดอยู่ณขณะนี้แล้วอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คนเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยแล้วก็มาสำรวจแก็บหรือช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในการสื่อสารการตลาดเนี่ยเขาควรจะเช็คอะไรบ้างอาจารย
1: ์คือผมคิดว่าควรจะเช็คคือการทำ data เบื้องต้นกับการทำ data ตอนท้ายมีความสำคัญทั้งคู
0: ่
1: ดังนั้นเนี่ยการเช็ค sentiment ตั้งแต่ตอนต้นว่ามันคืออะไรยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงไปการเช็คเทรนด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมเช็ค scoreboard
0: ค
1: ืออ่ะส่งข้อความนี้ออกไปทำไมลูกค้าบล็อกไป 50-60 คน
0: ค
1: ือช่วยไปดูใน LINE Official ซึ่งมันมีหลังบ้านด้วยว่าโดนบล็อกไปกี่คนคือส่งข้อความเนี่ยส่งปั๊บแฮปปี้ได้ส่งข้อความคำถามคือโดนบล็อกไปแล้วกี่คนหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอย่าลืมดูสกอร์บอร์ดเพราะของที่เราคิดว่าดีอาจจะผิดก็ได้เหมือนยกตัมอัพเนี่ยกลายว่าตัมอัพกลายเป็นลบได้ถ้าลูกค้ากลุ่มของเราอะมองว่าตัมอัพเป็นลบอะเราจะได้เห็นตั้งแต่สกอร์บอร์ดของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเช็
0: คแต่นี้มันไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย์ในยุคที่แชทเนี่ยเวลาเราจะกดสติ๊กเกอร์หรืออะไรบางอย่างที่ทำอัพเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวจบที่ดีกว่าตอบอืม
1: ไม่ตอบ คือเขามีนโยบายไม่ถ้าเป็นน้องรุ่นใหม่อ่
0: ะ
1: อ่านแล้วก็คืออ่านแล้วไงมันขึ้นมาอ่านแล้วแปลว่าอ่านแล้ว
0: ไม่ได้แบบต้องมาอืม
1: แล้วก็น้องเขาก็อธิบายว่าเวลาที่ส่งว่าฉันสบายดีก็ไม่บอกว่าสบายดีไหมก็ไม่ส่งเขาส
0: ่
1: งเป็นมีมให้กันหรือส่งเป็นสตอรี่ให้กันให้รู้ว่าก็ยังแฮปปี้ดีก็เป็นที่รู้กันแล้วโดยที่ไม่ต้องมีอืมอา
0: ฮะ
1: ครับ
0: เออก็เลยต้องกลับไปสำรวจหลังบ้านด้วยดีแล้วก็อันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อาจารย์หยิบมาฟัง
1: คืออยากให้แบรนด์ได้เข้าใจวัฒนธรรมของนิวเจนซึ่งนิวเจนที่บอกก็คือนิวเจนเจน Z ก็ไม่ได้เป็นเจนเดียวกับเจนอัลฟาแล้วตอนนี้เจน Z เขากำลังซัฟเฟอร์กับอัลฟานะ
0: ค
1: ุณเล็กคือแอลฟาซึ่งตอนนี้เข้ามัธยมปลายแล้วแล้วจะเข้ามหาลัยแล้วแอลฟาเข้ามหาลัยจะเข้ามหาลัยแล้ว
0: อุ๊ยตายแล้วอาจารย์
1: แล้วเจนแซดกับเจนแอลฟาไม่ชอบกันเจนเอาแต่เจนวายจะชอบแอลฟาอารมณ์ประมาณเจนวายเพราะว่าเป็นลูกเลี้ยงมาเลยส่วนแซดจะมีอารมณ์คล้ายเจน X คือจะต่อต้านเยอะเพราะ X เนี่ย X จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์กากบาทนะ
0: อ๋อที่มาที่ไปเนี่ยเหรอ
1: ที่ไปเนี่ยคือจากเดิมอะเจนบูมเมอร์ทำบูมเมอร์ชอบแบบโรแมนติกร้องเพลงฟังเพลงดื่มไวน์อะไรเงี้ยเจน X ก็จะเกิดขึ้นมาแบบทำอะไรกันเนี่ยทำไมใช้ชีวิตอีโมชันขนาดนี้มันต้องแบบริจิตฟังก์ชันเพื่อผองชนอะไรเงี้ยคือ X เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วนักการตลาดจะทำงานกับ X ค่อนข้างยากเพราะว่าใช้อีโมชันหลอกยาก
0: ดังนั้นถ้ามองจากมุมมองของเราสองคนหรือคนในวัยเราเวลามองโอ้ยเด็กๆเหมือนกันหมดก็คือคนที่เป็น first jobber หรือว่าบัณฑิตจบใหม่กับนักเรียนม.ปลายตอนนี้วิธีคิดไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ชอบกันแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ 100% คือเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยเจนมันแบ่งได้ทุกอย่างไม่จริงครับเราก็เห็นอยู่ว่า Gen Y ด้วยกันก็ไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันทุกคนแต่มันได้อย่างน้อยมันก็มีหลักจับให้ทำงานต่อได้ 70-80% ก็ยังดีละครับ
0: ครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับ Biz Genius ในสัปดาห์นี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องของเจนเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
1: ครับก็วันนี้หวังว่า จะได้เห็นอะไรที่ไม่เห็นและรู้อะไรที่ไม่รู้เพิ่มเติมขึ้นแต่ท่านเป็นเจน Z อยู่แล้ววันนี้ท่านอาจจะบอกก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรขอเรารู้ด้วยอย่างน้อยเวลาได้รูปอิโมจิที่

0: ็นหัวกะโหลกเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อ
1: เขาไม่ได
0: ้เออเขาอาจจะตลกล่ะนี่คือรายการของเราสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทางวิทยุจุฬาอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัลย์น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุด ม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
4: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็ก
5: ฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะคือชื่อรายการสำหรับเด็กๆนะคะเป็นรายการเด็กรายการวิทยุนะคะเด็กหาฟังได้ที่นี่ค่ะจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะท
1: ุ
0: กวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นหายากนะคะรายการเด็กเพราะน
1: ั้
0: นช่วยกันฟังช่วยกันบอกต่อนะคะเด็กๆจะได้มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะรายการที่เหมาะสำหรับเด็กๆก็จะมีหลายๆช่วงเด็กๆช่วงวัยเล็กๆเนี่ยนะคะเขาก็จะชอบหลายๆอย่างซึ่งเราก็เตรียมไว้ให้4ช่วงค่ะ
1: มีดังนี้นะครับ4ช่วงที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับในช่วงเวลาของเรานะครับช่วงแรกคือคำถามครับเด็กๆบอกว่าคำถามจะสนุกเหรอสนุกสิครับเพราะว่าคำถามแต่ละแบบที่เรานำมาถามเด็กๆเนี่ยท้าทายเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่เครียดนะครับเด็กๆได้คิดได้เตรียมตัวนะครับเป็นการฝึกด้วยเรียนรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยอย่างในสัปดาห์นี้เราจะเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนะเด็กๆบอกว่าเราให้เห็นภาพด้วยไหมได้ดูภาพด้วยไหมครับประพันธ์
0: รายการวิทยุค่ะเด็กๆ
1: ค่ะ ใช่ครับเนาะเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะชินกับสื่อที่มันมีแบบมีทั้งภาพทั้งเสียงมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ารายการวิทยุเนี่ยเราจะได้ฝึกฟังไงเด็กๆก็มีสมาธิไงไม่ได้มีภาพที่เขามาชี้นำไว้เราต้องฟังเสียงอย่าง

0: เดียวเลยแล้วถ่ายมานะครับว่าเสียงอะไรดังขึ้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กได้ยินแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหนี่แค่เสียงอย่างเดียวนะสนุกมากเลยเนาะนะครับจะได้ฝึกไงแต่ว่าเด็กๆจะตอบคำถามเสียงได้เนี่ยเด็กๆต้องมีอย่างหนึ่งคือมีสมาธิต้องตั้งใจฟังเนาะเพราะเสียงบางทีอาจจะไม่ดังเท่าไหร่อาจจะมาเร็วมากอาจจะมีเสียงที่คล้ายๆกันหลายๆแบบอะไรเนี่ยนะเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะครับมีสมาธินะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดนะเอ๊ะเป็นเสียงอะไรจะปรึกษากันที่บ้านก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พี่น้องก็ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มีคือความกล้าในการโทรศัพท์เข้ามาตอบหรือว่าพิมพ์ข้อความเข้ามาตอบทางไลน์ไม่ต้องกลัวนะครับตอบผิดแล้วไม่หักคะแนนครับเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันเนาะนี่มีเสียงต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเสียงอะไรเนาะนะจากนั้นมาสนุกสนานกับนิทานของเรานะครับนิทานเราก็มีความหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับสัตว์ก็มีเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดการผจญภัยเรื่องของเด็กๆก็มีแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจใช่ไหมครับมีปีศาจหลายตนเลยมาเจอกับเด็กยังไม่หมดครับเจ้าปีศาจเพราะว่าอยากเจอกับเด็กๆอีกก็เลยตามมาเป็นขบวนอีกตั้งหลายตัวแน่แต่เด็กๆจะได้ยังคงได้ฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันต่อในสัปดาห์นี้นะสนุกไม่แพ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยโอ้เพราะปีศาจมันมีมากมายหลายตนเลยนะครับนะหลายๆคนที่ฟังมาเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกอ่ะโทษแต่ละคิดว่าจะน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวเลยเจ้าปีศาจนี่จะตลกเนาะนะเดี๋ยวรอฟังนะครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจนั่นแน่ จากนั้นอันนี้ทุกคนรอเลยแล้วก็มีคนที่ช่วยเราแนะนำมาด้วยก็คือบทเพลงสำหรับเด็กครับนะบทเพลงสำหรับเด็กเนาะมาฟังเรื่องราวของบทเพลงสำหรับเด็กกันนะครับเพลงที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับวัยเลยเนาะเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีเพลงฮิตมากมายก็ตามแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆตัวเล็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยตอนเล็กๆก็ชอบเพลงเด็กเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจัดและนำเสนอให้เด็กๆได้ฟังกันทุกวันเลยที่มีรายการของเรานะครับและเด็กๆก็ช่วยเราจัดได้ด้วยกันแนะนำเพลงมาได้เช่นกันผู้ใหญ่ด้วยนะครับและก็ช่วยอีกอย่างนึงบางวันเราให้เด็กๆช่วยเลือกเพลงว่าอยากฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังอันนี้ก็ดีนะครับนะช่วงบทเพลงสำหรับเด็กรอฟังกันนะครับใครที่แนะนำเพลงไว้หมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดอันนี้3ช่วงที่เราเตรียมมาให้เด็กๆฟังนะครับคำถามและนิทานและเพลงช่วงที่4ช่วงนี้ต้องฟังเด็กๆบ้างแล้วนะครับเพราะเป็นช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างครับติเด็กคนนี้โอ้โหช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยเนาะพยากรณ์อากาศฝนตกเป็นยังไงครับตอนนี้ใครกลับบ้านเจอฝนไหมท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างเนาะไปโรงเรียนตอนเช้าลำบากไหมเพราะว่าฝนมากันแต่เช้าเลยตอนเย็นก็ยังมีอยู่เนาะตามฤดูฝนนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้ที่เด็กๆเจอมาตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนนี้เรื่องของเด็กๆนี่เองนะเรื่องเพื่อนเรื่องคุณครูเรื่องวิชาที่เรียนเรื่องของตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ไปสายเลยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าวันนี้ต้องรีบไปมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโดนเห็นขับนั่งรถผ่านเห็นรถขับเร็วน้ำกระเด็นใส่คนเลยก็มีอะไรเงี้ยเด็กๆก็ส่งข่าวเล่ามาได้เลยนะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
2: เด็กๆค่ะพี่แม่อะไรต่ออะไรคะ
0: หมดแล้วครับสี่ช่วง
2: จะประพันธ์จะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะก็คือวันนี้เดินมาที่สถานีนะคะก็เจอเจ้ากาดำยืนนิ่งๆอยู่ที่ข้างบ่อน้ำกำลังจะกินน้ำแต่ว่าก็ยืนดูเฉยๆนะคะก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่กาดำค่ะพูดเพราะมากนะประพันธ์พูดกับกาดำนะคะ
0: ใช่ครับ
2: กาดำก็ได้แต่มองหน้าแล้วก็สั่นหัว น่าจะบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งนะตอนนี้
0: จะก
2: ิน
0: น
2: ้
0: ำ
2: น่ารักนะคะเนาะ
0: ใช
2: ่แล้วก็
0: ไม่รู้เป็นตัวเดียวกับที่พี่แมวเห็นมากระโดดอยู่ที่สนามหญ้าหรือเปล่า
2: ไม่รู้สนามหญ้าก็จะมีอีกฝั่งนึงซึ่งเต็มเลยล่ะ
0: ใช่เลยเต็มไปหมดเลย
2: อันนี้ฝั่งตรงนี้เองอะค่ะใกล
0: ้ๆ
2: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวอลเลย์บอลใครดูบ้างโอ้โหมีความสนุกสนานมากพี่หมีแล้วเขาเป็นแฟนประจำนะคะซึ่งก็ดีใจด้วยนะคะวอลเลย์บอลหญิง
0: แล้วเราก็จะได้ไปแข่งที่โอลิมปิก
2: ใช่ชนะชาติที่เก่งและแกร่งมากนะคะเราจะไปโอลิมปิกดีใจจังเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
2: ก็สองข่าวเด็กๆดีใจด้วยไหมคะเห็นไหมใครที่มุ่งมั่นชอบอะไรอยากจะเก่งอะไรก็ เต็มที
0: ่
2: กับชีวิตมาฝึกฝนรวมทั้งพี่เนเน่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็จะแนะนำตัวเองด้วยนะคะ
0: ค
2: เด็กๆจะได้รู้จักว่าใครมานั่งคุยกับเด็กๆนะคะป้าพันค่ะป้าพันมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีคนที่ไม่ได้มานั่งคุยกับเด็กๆนะแต่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเราตั้งหลายคนนะคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เนี่ยเด็กๆลองพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเนี่ยก็จะพบกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแล้วแต่ละตอนเยอะแยะเลยเก็บรวบรวมไว้ในนั้นนะครับเผื่อเด็กๆคนไหนเพิ่งมาฟังไงก็อยากฟังที่เขาเคยจัดผ่านมาแล้วเข้าไปฟังได้เลยนะหรือใครฟังมานานแล้วอยากฟังย้อนหลังก็ได้เลยเนาะเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ฝีมือของพี่นุชพอเข้าไปก็ได้ฟังนิทานที่มีมากมายฟังเพลงและได้ดูการ์ตูนน่ารักที่ประกอบเรื่องราวในนิทานอันนี้เป็นฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงครับคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนและเราได้ยินเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาเด็กๆได้ยินเสียงเราเล่านิทานเราเปิดเพลงเนี่ยก็ฝีมือผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับพี่แว่นชยาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ค่ะพี่กบก็ยังอยู่นะคะเป็นประจำร้องอบอบสวัสดีทักทายเด็กๆค่ะ
0: ฟ้าครึ้มและเสียงใสใช่ไหมเจ้ากบ
2: พี่กระดิ่งป้องแป้งค่ะ
0: พี่หมูครับนี่พี่หมูก็เสียงใสนะส่วนเสียงดังนี่ก็ไม่มีใครเลยนอกจากเจ้าไก่นี่แหละ
2: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนพี่หมีเขาก็ส่งข่าวว่าเมื่อคืนเกือบน้ำตาไหลนะครับดีใจมากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงชนะนะคะ
0: ใช่เลย
2: ใช่ประพันธ์ก็เสียงดังลั่นบ้านเจ้สนุกสนานมีความสุขนะคะ
0: คร
2: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเราก็จะเริ่มแล้วนะคะจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ช่วงแรกก็จะเป็นคำถามซึ่งจะมีเสียงให้เด็กๆได้ฟังนะคะแล้วลองบอกซิว่ามันเป็นเสียงอะไรนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กๆเคยได้ยินเสียงนี้ไหมคะมันเป็นเสียงอะไรคะ
1: นั่นสิ
0: เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเด็กๆขาเด็กๆลองบอกดูนะคะ
1: ไม่ยากนะวันนี้เนาะหลายคนน่าจะเคยได้ยินเสียงเจ้าตัวนี้จากตัวมันจริงๆเลยเนาะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าก็เคยได้ยินตามสื่อต่างๆ
0: ไม่เคยเห็นตัวหรอกหายาก
1: เหรออ
0: ืม
1: บางคนก็เขาไปทัศนศึกษาไงพระพันธ์ก็เห็น
0: ในปกติชีวิตปกติไม่มีทางได้เจอใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเด็กต่างจังหวัดจะเจอนะพระพันธ
0: ์เขาไม่ได้ฟังรายการเราเด็กในเมือง
1: เขาฟังทางแอปไงพระพันธ
0: ์เขาไม่รู้จักหรอกค่ะยิ้มย้ำแก้มใส
1: เราต้องช่วยคุยบ่อยๆจะได้รู้จ
0: ัก ต้องบอกต่อกันค่ะ
1: นะเอาละเด็กๆเสียงตัวอะไรครับอยากให้ฟังอีกทีเนาะมันน่ารักดีนะเจ้าตัวเนี้ยเนาะฟังนะครับหนึ่งสอง

0: บอกได้เลยค่ะ
1: ครับเสียงตัวอะไรเอ่ยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะ
1: ค
0: สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะน้องชีสตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นเสียงอะไรมันเป็นตัวชนิดหนึ่งค่ะตัวนะชื่อบอกชื่อตัวบอกถามน้อยสามน้องนะคะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: ตัวอะไร
0: หนูได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยนะคะมันเป็นตัวอะไรคะมันมีชื่อนะชีสจ๋านะหนูบอกป้ามาด้วยนะลูกแล้วเด็กๆคนอื่นด้วยนะคะเอาละตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังนิทานสนุกกันด้วยนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

0: ดีครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในแถบนิทานชุดเรื่องของปีศาจเด็กๆอาจจะหายกลัวไปแล้วก็ได้มั้งฟังมาตั้งหลายตัวเนาะวันนี้เป็นเรื่องของปีศาจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าปีศาจตัวกลมกินแต่ขนมไม่กินผักผลไม้แน่เราจะพาเด็กไปณดินแดนปีศาจที่มีปีศาจอยู่มากมายเลยในดินแดนนี้มีปีศาจอยู่ต้นนึงตัวมันไม่ใหญ่หรอกตัวมันกลมๆตัวเล็กๆกลมๆกลมๆเด็กๆแล้วว่ามันกลมยังไงล่ะครับเด็กๆลองนึกถึงลูกฟุตบอลสิเด็กๆรู้จักใช่ไหมครับหรือลูกวอลเลย์บอลได้ไหมพ่อพันก็ได้เนาะลูกบาสเกตบอลก็ได้นะลูกบอลนี่กลมๆเนี่ยตัวมันกลมดิกอย่างนั้นเลยแล้วก็มีลูกตามีปากมีแขนมีขาเนี่ยแหละครับ ทีนี้เจ้าปีศาจตัวนี้เนื่องจากมันตัวมันกลมใช่ไหมพ่อพันมันไม่อยากเดินเวลาไปไหนมันกลิ้งไปเลย
1: สบายดีนะเนี่ย
0: กลิ้งไปเลยนะแล้วบางทีกระเด้งได้ด้วยนะเป็นกลิ้งเลยพอจะขึ้นที่สูงก็กระโดดกระโดดแล้วเด้งดึ้งไปเลยเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยนะวันนั้นเจ้าปีศาจตัวกลมกำลังกลิ้งแล้วกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปเจ้าปีศาจขายาก็บอกสวัสดีปีศาจตัวกลม
2: ว่าไงสวัสดีทำไมเหรอ
0: จะไปไหนเหรอเนี่ยกลิ้งเร็วจังเลย
2: อ๋อจะกลิ้งไปเรื่อยก็เด้งไปด้วยมีความสุขสนุกไง
0: เหรออ
2: ื
0: มเนาะนี่แหละจะปีศาจขายาวแหมเจ้านี่น่ารักนี่นะตัวกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลที่พวกมนุษย์เขาชอบเล่นเลย
2: อ๋อชมเหรออ๋อค่อยช่วยหน่อยยิ้มออกหน่อย
0: นะนี่ครับเจ้าปีศาจตัวกลมตัวนี้มันแปลกกว่าปีศาจตัวอื่นนะเด็กๆทายซิว่าอาหารของมันคืออะไรเออทายสิครับเด็กๆมันกินอะไรเป็นอาหารเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยอาหารหลักของมันคือขนมทุกชนิดเลย เออมันกินขนมหวานเนี่ยกินหมดเลยนะมันบอกว่าทองหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนสังขยาขนมหม้อแกงแยมโรเบเกอรี่อะไรพวกนี้เรากินหมดเลยนี่คืออาหารของเรา
2: ใจไหวนะ
0: ใช่กินทีละเยอะๆด้วยนะโอ้เป็นอาหารหลักเลยนะแต่ที่มันจะไม่กินเลยครับเด็กๆเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยคือไม่กินผักไม่กินผลไม้อะไรเลยนี
2: ่ไม่ชอบไง
0: เออมันไม่กินเลยนะนี่แหละวันนั้นเจ้าปีศาจขาวแหลมก็บอกนี่เจ้าตัวกลมฉันเห็นเจ้ากินอะไรเนี่ยเหมือนผลไม้กวนหรือเปล่าเนี่ยแหลมๆมันเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่นี่เนาะกินลูกชุบใช่ไห
2: ม
0: เจ้ากินไปตั้ง200ลูกไม่ใช
2: ่
0: เหรอ
2: แต่นอนอร่อยนี่นะ
0: เหร
2: อ
0: ทำไมไม่กินผักผลไม้จริงๆ
2: มาฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบไม่มีรสชาติอะไรเลยจืดชนิด
0: อุ้ยไม่จริงอะลองชิมสิตังโมหวาน
2: ฉันไม่ชอบ
0: ส้มก็เปรี้ยวนะ
2: เอ้ย
0: เนาะกล้วยก็ทั้งหวานทั้งมันเลยนะ
2: จะกินของหวานอร่อยกว่า
0: ใช่เด็กๆครับทุกวันเนี่ยเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยมันก็กินแต่ขนมหวานกินแต่น้ำหวานนะครับแต่มันก็บอกมีความสุขดีเออเนาะไม่ยอมกินผักผลไม้เลยก็มีความสุขโดยเฉพาะมันชอบไปที่เมืองมนุษย์ไปตามร้านขนมนะครับนี่ไปกินขนมของเขาเยอะแยะเลยเจ้าปีศาจตัวกลมก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานเนี่ยกินแต่ของหวานกินขนมปังทาแยมด้วยล่ะโอ้โหกินบางทีเอานมข้นมาราดเดี๋ยวพันแล้วกินงอนงอนงอนงอนงอนง
2: อนอร่อยจริงๆ
0: ใช่เลยเนี่ยบอกของหวานทำให้เรามีพลังเรากินกระเด้งได้ดีแต่จู่ๆวันหนึ่งเจ้าปีศาจตัวกลมมันก็เดินอยู่มันก็คิดว่าจะกระเด้งข้ามกำแพงนะครับมันก็รวบรวมกำลัง1 2 3มันโดดไม่ขึ้นพันเด็ก
2: ๆโอ๊ย
0: ทำไมอ่ะมันรู้สึกว่าแขนและขามันไม่มีแรงเลยอ่ะ
2: อ่
0: อนแรงเลยอ่อน
2: ฉันเป็นอะไรเนี่ย
0: กลิ้งก็กลิ้งไปเดี๋ยวก็หมดแรงละแย่เลยไม่มีแรง
2: กินอีกดีกว่าของหวานจะได้มีแรง
0: ใช่มันก็ไปกินอีกเนาะกินขนมกินอีกกินคราวนี้มันกลัวไม่มีแรงนะพ่อพันมันกินน้ำตาลทรายเข้าไปทั้ง2ถุงน
2: ะไล่ๆๆไ
0: ม่มีแรงปรากฏก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมแหละ
2: อ
0: ้
2: าว
0: แต่คราวนี้จะกลิ้งยังไม่ไหวเลยแล้วท้องอืดด้วยโอ้ยท้องอืดด้วยแล้วมีออกมาเหม็น
2: โอ้ยฉันไม่อึมาหลังหลายวันแล้วนะเนี่ย
0: ใช่ท้องผูกท้องอืดด้วยโอ้ยไม่มีแรงเป็นอะไรแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยวันนั้นมันจะกลิ้งไปไม่ไหวเลยมันนอนแบบเหมือนลูกบอลที่อยู่นิ่งๆเลยเด็กๆเนาะเนี่ยเจ้าปีศาจขายาวตัวเดิมก็เดินผ่านมาเอ้าตัวกลมวันนี้ไม่กลิ้งไปไหนเหรอ
2: โอ้ยฉันทำไมมันไม่มีแรงก็ไม่รู
0: ้เหรอ

0: คุณหมอครับผมไม่มีแรงเลยครับ
1: เหรอ
0: ช่วยหน่อยนะครับ
1: นี่หมอก็ตรวจปากวัดประหลอดหน่อยตรวจฟังหน่อยเอ๊ก็ไม่ดีนะหมอเองหมอในเมืองปีศาจก็ไม่รู้นะไม่สามารถจะรักษาได้เลยนะเอ๊ไม่รู้เหมือนกันเกิดมายังไม่เคยเจอปีศาจเป็นอาการแบบนี้เลย
0: โอ้ยช่วยหน่อยนะครับ
1: โอ้ยหมอก็รักษาไม่ได้เงินไปหาหมอในเมืองมนุษย์ได้มั้ย
0: แล้วไหนแล้วครับ
1: ก็ไปเรื่อยๆกลิ้งไปแล้วกัน
0: โอ้
1: เจ้าปีศาจตัวกลมก็เลยพยายามกลิ้งไปโอ้ยอ่อนเพลียมากมันก็กลิ้งมาแล้วมันก็มาอยู่ที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมันได้ยินเสียงหัวเราะสนุกสนานเลยเฮ้ย
2: ยังไงโอ้ยจะได้กินจังเลยนะเนี
1: ่
2: ย
1: โอ้ยเนี่ยดึงขุดมาหัวเบลิ่มเลย
2: ไหนๆขอกินบ้าง
1: ติได้เลยแล้วก็มีเสียงเคี้ยวอะไรมันดังกรอบกรอบกรอบกรอบเจ้าปีศาจตัวกลมค่อยๆกลิ้งไปดูเด็กๆทายสิครับว่ามันพบกับอะไรไม่ได้พบกับกระต่ายฝูงหนึ่งกระต่ายพวกนี้กำลังทำสวนผักกันใหญ
2: ่เนี่ยอร่อยนะเนี่ย
1: แล้วผักในสวนก็งอกงามนะน่าดูสิผักกาดขาวโอ้โหขาวน่ากิน
2: กัดดูสิมันดังกรวมกรอบมากเลยนะ
1: กะหล่ำล่ะ
2: ใช่ใช่เหมือนกันเลย
1: กะหล่ำก็น่ากินฟักทองล่ะ
2: สวยนะสีเหลืองเหลืองเนี่ย
1: แครอทเฮ้ยปีนี้ใครเอาเบบี้แครอทลูกหัวเล็กๆมาปลูกเนี่ย
2: เฮ้ยนะดีนะคำเดียวงำหมดเลย
1: กลมเลยนะโอ้ยพวกกระต่ายกระโดดนี่มีกลับม่วงด้วยโอ้ยพวกกระต่ายนี่ก็กระโดดเต้นเพราะว่าปีนี้ปลูกผักได้ผลดีครับล้อมมงร้องเพลงกันใหญ่เลยแล้วก็เอาผักมากินกันกลมกลวมอร่อยเลยปีศาจตัวกลมก็สงสัยนะครับมันก็เลยกลิ้งกลิ้งไปด้วยความยากลำบากไปถามกระต่ายพวกกระต่ายทั้งหลายที่เจ้ากินนั่นคือผักผลไม้ใช่ไหมไอ้ผักดิยังไม่เห็นผลไม้
2: ใช่ผักไง
1: เจ้ากินเป็นอาหารเป็นหลักเลยเหรอ
2: ใช่กินแล้วแข็งแรงนะรู้ไหม
1: แล้วก็เจ้าก็วิ่งเร็วได้อย่างเงี้ยเหรอ
2: แน่นอน
1: เหร
2: อ
1: โอ้ย
2: จะไม่เคยกินเหรอ
1: โอ้ยไม่เคยกิน
2: โอ้ยลองกินดูนะ
1: เออมันจะดีเหร
2: อ
1: นะ
2: คำเดียวติดใจแน่นอน
1: เด็กๆครับเจ้าปีศาจตัวกลมมันไม่มีแรงแล้วมันก็กินอะไรไม่ได้มาตั้ง7วันแล้วอะตอนนี้ตัวหายกลมไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นพอกระต่ายยื่นแครอทยื่นกะหล่ำปลีมามันก็เลยลองกินดูเออก็พอได้นะก็กินไปสักพักอะไรเนี่ยอันนี้นิ่มๆเหลืองๆเนี่ยอะไรทองๆนะเนี่ยฟักทองใช่ไหมเออมันก็อร่อยดีนะเนี่ย
2: ใช่มีตามด้วยมะเขือเทศนะเธอจะชอบเลย
1: หวานแดงแจ๋เลยเราลองดูแล้วกันเออหวานน่ะ
2: เห็นมาก
1: เออหวาน
2: ไอ้แบงค์ครับ
1: เอาอีกมะเขือเทศนี่ชอบมากเลยเออ
2: ลองกินดูกินดู
1: จะพี่สายก็กินผักไปหลายอย่างมันก็รู้สึกเออก็พอได้เนาะสักพักมีนก 2-3 ตัวครับคาบเอาผลไม้มานี่มันผลไม้สุกมาเอาอันเนี้ยหวานกว่าอีกกินสิ
2: ไหนเนี่ยเหรอกินได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: อันเนี้ยรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกมะม่วง
2: เน
1: าะกินดูมันก็บอกอ๋อมีเปรี้ยวๆดีเนาะอันเนี้ยแหละอันนี้ปอกง่ายดีเขาเรียกกล้วยใช่ไหมเนี่
2: ย
1: มันก็กินเข้าไปเลยนะเด็กๆครับเจ้าปีศาจเนื่องจากมันไม่มีแรงอ่ะมันก็เลยอยู่กับพวกกระต่ายแล้วก็กินผักกับผลไม้ที่นกเอามาให
2: ้เออเดี๋ยวก่อนละก่อนนะ
1: ทำไมเหรอ
2: เออคือว่าฉันปวดอึฉันอยากไปอึแล้ว
1: พวกกระต่ายก็วิ่งไปอึเลยเป็นก้อนๆเนี่ยเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมครับเด้อแล้วเจ้าปีศาจก็รู้สึกว่าเราก็ปวดอึเหมือนกัน
2: โอ้ยขอฉันไปอึก่อนนะ
1: ไปแล้วเด้อจะกระต่ายก็วิ่งแล้วจะปีศาจก็ไปนะครับมันก็บอกโอ้ยท้องโล่งเลยไม่ท้องท้องไม่อึแล้ว
2: สบายท้องจังเลย
1: เอ้ยดีจังดีเลยแล้วมันก็มากินผักต่อนะเนาะกินอย่างอร่อยเลยนะครับนี่แล้วปรากฏว่าเด็กๆรู้อะไรไหมครับแขนขาของมันที่เคยอ่อนแรงกลับมีแรงขึ้นมาเลยโอ้มันบอกฮะเรามีแรงแล้วนี
2: ่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองกลิ้งดูนะ
1: เออแล้วเจ้าปีศาจก็กลิ้งไงเลยครับกดโอ้แรงของเรากลับมาแล้ว
2: โอ้โห
1: มันก็บอกว่าหรือว่าผักผลไม้พวกนี้จะเป็นยารักษาเรานะเนี่ย
2: มันใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้ว
1: แต่ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าปีศาจก็ไปขอบใจคุณกระต่ายขอบใจนะกระต่ายที่ให้เรากินผักผลไม้
2: ไม่เป็นไรหรอกอยากกินเมื่อไหร่ก็มาหานะ
1: ขอบใจพวกนกด้วยนะคนจริงที่เมืองปีศาจก็พอมีผักผลไม้นะแต่ว่าเราไม่กินเองแหละตอนนี้เราได้ลองกินดูแล้วอร่อยมากเลยนี่นะโดยเฉพาะวันนั้นใครนะเอามันมาต้มให้เรากินเนี่ยมันอร่อยดีนะครับเจ้าปีศาจก็ดีใจนะครับมันริ่มกลิ้งกลับไปเมืองปีศาจเลยนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับมันยังกินขนมอยู่นะเด็กๆ

0: ตอนนี้อาหารหลักของมันคือผักผลไม้ทั้งหลายครับเผื่อของมันด้วยแต่ขนมก็กินบ้างนิดหน่อยก็จบแล้วครับเด็กๆตอนนี้ตัวมันกลมแล้วแน่นปึ๊กเลย
1: ต้องออกกำลังกายหน่อยนะเจ้าปีศาจ
0: ใช่แล้วครับ
1: จะได้แข็งแรงนะจ๊ะจบแล้วค่ะเรื่องของปีศาจทั้งหลายที่มีชอบทำนั่นทำนี่เจอนั่นเจอนี่นะคะสนุกสนานไม่ได้วันจันทร์นะนะมีถึงวันศุกร์เลยนะคะเจ้าปีศาจจะไปเจออะไรอีกจะทำอะไรอีกนะคะเด็กๆค่ะ
0: ใช่เลย
1: แล้วเราก็จะให้เด็กๆเจอกับคำถามเราด้วยค่ะ
0: ฟังเสียงที่เป็นคำถามนะครับฟังแล้วตอบมาได้เลยนะ1 2

0: เด็กๆครับนี่คือตัวอะไรครับเด็กๆครับมาเสียงตัวอะไรนะมันทำอะไรเนาะเนี่ยเสียงร้องของมันเนี่ยนะครับตอบมาได้เลยนะตัวอะไรเอ่ย022183975-7นะครับ022183975-7ครับมีเด็กตอบมาแล้วโทรมาแล้ว
1: ค่ะเอาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวันลูกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อค่ะของขวัญว่าเสียงตัวอะไรคะ
2: เสียงบัวพ่อแม่ลูกค่ะ
0: ตัวอะไรนะ
2: เสียงบัวพ่อแม่ลูกค่ะ
0: อ๋อบัวพ่อแม่ลูกด้วยเนาะมันร้องแล้วมันร้องทำไมล่ะคะ
2: ร้อนหิว
3: นมแม่
2: ร้อนหิวนมแม่ค่ะ
0: อ๋อเนาะเจ้าลูกวัวเนาะแล้วถ้าลูกวัวร้องอย่างนี้แม่วัวจะทำยังไงดีคะ
2: ก็หานมให้ลูกกินค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วของขวัญเคยเห็นวัวตัวจริงๆไหมคะ
2: ไม่เคยเห็นค่ะ
0: หรอแต่เคยเห็นแต่ในรูปใช่ไหมคะ
3: ไปบ้านนอกเลย
2: ยังไม่ได้ไปบ้านนอกเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะเนาะไปเนาะเดี๋ยวลองไปดูสิเนาะตัวมันก็ตัวใหญ่เลยได้ครับครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมฮะครับ
2: จะไปดูที่สาธารณะสวนสัตว์ค่ะ
0: ครับได้ครับวันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะของขวัญ
3: สวนน
2: ้ำส่งข่าวค่ะ
0: ว่ายังไงครับ
2: ที่วันที่สาม
0: ค่ะ
2: จะไปกรมวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: โอ้
1: ที่สาม
0: วันที่สามก็วันพฤหัสเนาะนะไปทัศนศึกษาเนาะได้เลยค่ะได้ไป
2: ฟังเพลงค่ะ
0: ค่ะเพลงอะไรคะ
2: เพลงฝนตกค่ะ
0: ฝนตกนะคะ
1: ตก
0: ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องของขวัญแล้วก็คุณยายปราณีนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: มีอีกสายเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปริญสายยาบักคร
0: ับ ปริญบักนะครับปริญว่าเสียงตัวอะไรครับ
4: เสียงวัวร้องครับ
0: เหรอมีสักกี่ตัวนะที่ร้องเนี่ย
4: ตัวเดียวครับ
0: ตัวเดียวเนาะแล้วปริญว่ามันร้องทำไมครับครับ
4: ไม่รู้
0: เหมือนกันเนาะนะครับแล้วปริญเคยเห็นเจ้าวัวตัวจริงๆไหม
4: เคยคร
0: ับเหรอที่ไหนครับ
4: ที่หลังหอ
0: เหรอเจ้าบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือเปล่าใช่ไหม
4: คร
0: ับ อ๋อแสดงว่ามีแต่นั้นมีคนเลี้ยงวัวอยู่เนาะได้ครับ
2: ไอเอฟ
0: ค่ะต่อไปใครจะตอบครับนี่พี่ปริญ
4: น้องบุ้งคร
0: ับ บุ้งว่ายังไงครับบุ้งบุ้งว่าไงครับ
5: วัวร้องคร
0: ับ เหรอร้องกี่ตัวครับ
5: 1ตัวครับ
0: 4กี่ตัวนะ
5: 1ต
0: ั
5: วคร
0: ับอ๋อ1ตัวเนาะแล้วคิดว่าทำไมมันถึงร้องอะครับมันร้องเพราะอะไรครับร้องดังซะด้วยนะ
5: เพราะว
0: ่
5: าร
0: ้
5: องเฉยๆคร
0: ับ
5: อ๋ออ
0: ยากร้องเฉยๆเนาะเป็นธรรมชาติ
1: บุ้งว่าวัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะ
5: ต
0: ั
5: วใหญ
0: ่
5: คร
0: ับ ตัวใหญ่
1: โอ้ตัวใหญ่เลยใช่ไหม
0: เสียงก็เลยดังเลยเสียงใหญ่เลยเนาะครับน้องเด้งว่าไงครับเด้งปฏิเวท
5: เด้ง

0: เด้งเต่าไม้เด้ง
1: เซ็งเจงยาเด้งครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: เด้งว่าเสียงตัวอะไรครับ
1: ตัวร้อง
0: ครับตัวร้องเนาะแล้วเด้งชอบ
1: ตัวเล็ก
0: ครับ
2: ตัวเล็ก
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็ก
2: ตัวเล็ก
0: เขาคิดว่าตัวเล็กเนาะ
2: แล้วเด้งเป็นลูกวัวสิเน
0: า
2: ะ
0: เออเนาะแล้วเด้งชอบวัวไหมครับชอบไหมครับชอบครับได้ครับเอาล่ะวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหมมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะอ่ะแล้วใครจะขอเพลงบ้างครับ
3: คร
0: ับใครเอ่ย
3: ขอได้ผีเสื้อไหมคร
0: ับ ได้ครับอันนี้ใครขอครับผีเสื้อ
3: พ
0: ี่ก็คือพี่บั๊กใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับ พี่บักนะครับได้แล้วคนอื่นขอไหมครับมีไหม
3: บุ้งขอไหม
0: บุ้งเอาไหมเอาไหมเอาไหม
3: ขอเป็น
0: นิ้
3: วโป
0: ้
3: งย
0: ุ่
3: ใส่
0: นิ้วโป้งยุ่ใส่ได้คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้เป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยคะ
3: ไทยครับ
2: ภาษาไทยนะคะ
0: ครับแล้วน้องเด้งนะครับเพลงอะไรดีครับ
3: เพลงสมาธ
2: ิ
3: คร
2: ับ สมาธิลมหายใจเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ลมหายใจออกเราชอบด้วยนะดังดอกไม้บาน
0: ครับได้ครับ
2: ครับพี่เด้งครับน้องเด้งครับเพลงที่หนูขอเมื่อวานมันเป็นเพลงผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีให้ฟังแต่มีเพลงเด็กอื่นๆให้ฟังนะครับ
0: ครับนะครับ
2: ดาวกระจายนะครับ
0: นะครับ
2: เอาฟังเพลงเด็กอื่นๆนะพระพันหามาให้แล้วค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติ๊กติ๊ก
2: ครับดอกไม้บาน
0: ครับอ่ะอันนี้ป้าแต้วครับ
2: เชิญค่ะป้าแต้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: คุณพี่คะคุณพี่คนกลางหรือเปล่าคะ
2: คนกลาง
3: กราบขอบคุณว่าหนูได้รูปแล้วแต่ไม่รู้ว่าก
2: ำลังรอป้าแต้วว่าได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได
2: ้คนที่ถือ
3: คนกลางที่ถือของใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องที่ถือถ้วยรางวัลนะคะ
3: อ๋อค่ะแล้วก็คุณพี่ผู้ชายเหรอคะ
2: พี่ผู้ชายนี
3: ่ที่สองคนน่ะ
2: ข้างหลังสุดนี่ตัวใหญ่ๆสูงๆคือลุ
0: งโต
2: ค่ะ
0: ครับ
3: อ๋อลุงโต
2: แล้วคนทั้ง
3: ข้างหลังใส่แว่นตา
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะนั่นคือลุงโต
2: ทางซ้ายมือป้าพันธ์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีพี่แมวอยู่ยืนติดกับพี่นุชนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็มีผู้ชายอีกท่านหนึ่งใครคะ
2: เฮ้ยไม่มีแล้ว
0: ไม่มีนะครับ
2: มีผู้ชายสองคนเองค่ะ
3: มีผู้ชายสองคนค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะก็คือลุงโตอยู่หลังสุดแล้วพี่แมวอยู่ด้านข้าง
0: ด้านข้างครับ
3: อ๋อค่ะกราบขอบคุณมากนะคะสวยๆหล่อๆทุกท่านเลย
2: ขอบคุณป้าแต้วนะคะ
3: เดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงหัวนอนเพื่อนมาถามหูสวยจังเลยพี่ขอของพี่นี่เข้ามา
2: ขอบคุณค่ะดีใจที่ป้าได้แล้ว
3: ค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: โล่งอก
0: ก็ได้รูปแล้ว
2: ได้ทั้งทีมเลยนะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งตอบตอนนี้ได้ไหมคะฟังเพลงก่อนได้ไหมคะ
0: ฟังเพลงกันเถอะ
2: เนอะเพราะขอกันมาเยอะเลยอ่ะนะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

แรกเลยค่ะเจ้าผีเสื้อนะคะเพลงนี้เนี่ยไม่มีใครขอไม่มีใครขอแต่พ่อพันธ์เอาให้เด็กๆได้ฟังเองเพราะฉะนั้นเพลงที่น้องใครอ่ะน้องบักนะที่ขอเพียงผีเสื้อเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะได้ฟังนะคะนะแต่วันนี้ได้ฟังเพลงผีเจ้าผีเสื้อนะคะเจ้าผีเสื้อเป็นเพลงของวงสองวัยค่ะนะคะเชิญฟังค่ะ

ชื่อเพลงเจ้าผีเสื้อนะคะเป็นเพลงของวงสองไว้ค่ะเด็กคะเพลงตามคำขอมาแล้วนะคะ คือเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Let It Go Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญฟังค่ะ

ครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะฟังเพลงที่เด็กๆขอมานะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันให้เพลินใจสบายอารมณ์กันนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะคะฝนน่าจะตกบางที่นะคะพรำๆเล็กน้อยฟังเพลงที่เด็กๆขอกันมานะคะอย่าลืมน้องสาวเป็นเพลงของวงนกแลค่ะนะคะน้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดสายเขียวขอมาเชิญค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยมีคำถามอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้ฟังเพลงให้จบก่อนนะคะมีเพลงช้างเป็นภาษาจีนที่น้องปัญญาฉายาบุ้งขอไว้นะคะเพลงช้างภาษาจีนโดย Learning East Chinese Education Center เชิญฟังค่ะ
1: 大象

0: จบแล้วค่ะสั้นๆ นะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะนะคะเพลงนี้ฟังแล้วชื่นใจชื่นใจเลยนะคะชื่อเพลงว่าเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นค่ะเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิตตี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้พี่ปรินทร์ฉายาบัคขอไว้เชิญฟังค่ะ
1: ครับ

้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็น

็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจ

0: ็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจ
1: เป็นไงชื่นใจกันไหมคะ
2: นั่นสิคร
1: ับ น้ำแก้ควยแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะนะคะ
2: ไม่ต้องใส่ก็กลิ่นหอมน่าด
1: ื่มอร่อยมากอร่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มย้ำแก้มใสค่ะฟังเพลงตามคำขอกันหมดครบแล้วทวนคำถามกันนะคะ
2: ครับคำถามเราเป็นเสียงนี้นะ1 2 3

0: เด็กๆว่าเสียงตัวอะไรคะ
1: เสียงตัวอะไรคะ
0: คุ้นๆตัวใหญ่ๆนะบอกใบแล้วนะ
2: เนาะมีเขาด้วยไหมบางตัวก็มีเนาะเอาละเด็กๆตอบไม่ได้เลยครับเสียงตัวอะไรยังมีเวลานะ02-218-3975-7 นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะใครอยากตอบก็เชิญณประพันธ์รอนะคะมีเวลาอยู่นะอีก30วินาทีแต่ประพันธ์เอาอย่างนี้ดีกว่าประพันธ์จะอ่านไปเรื่อยๆนะเด็กๆค่ะใครอยากจะตอบคำถามใครอยากจะเปลี่ยนคำถามอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์มาได้เลยตอนนี้เร็วดีค่ะ02-218-3975-7 นะคะพี่พันจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเป็นพี่คนโตสุดเลยในที่นี้นะคะก็ให้น้องสาวตอบน้องชีสนะตอบว่าเสียงมอเสียงมอนะคะแล้วก็หมายถึงวัวค่ะนะคะแล้วก็คุณพ่อวชิรพงศ์บอกว่าคุณพ่ อถามน้องเติมเต็มแล้วน้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดสายเขียวนะคะก็ตอบว่าเป็นเสียงของอึ่งอ่างครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นเสียงอะไรกันนะคะแล้วก็มีพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงวัวพ่อแม่ลูกร้องลูกร้องลูกร้องเพราะว่าหิวนมนะคะแล้วก็พี่ปรินฉายาบักตอบว่าเสียงวัวร้องครับ ตัวเดียวเคยเห็นวัวที่หลังบ้านนะคะส่วนน้องปัญญาฉายาบุ้งก็ตอบว่าเสียงวัวร้องครับ1ตัวตัวใหญ่นะครับน้องปฏิเวชฉายาเด้งก็ตอบว่าเสียงวัวร้องครับวัวตัวเล็กครับ
2: แล้วก็มีโทรศัพท์ก็มาครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ใครเอ่ย
3: น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ค่ะ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะ
2: เอ๋ยว่าเป็นเสียงตัวอะไรคะ
3: เสียงวัวค
2: ่ะวัวกี่ตัวคะ
0: เสียงวัว
3: ตัวเดียว
2: ตัวเดียวเอ๊ะแล้วเจ้าวัวตัวนี้เขาร้องทำไมคะ ทำไมเขาถึงร้องคะพอรู้ไหม
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เออไม่เป็นไรเนาะ
0: ค่ะ
2: วันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหม
3: มีค
2: ่
3: ะ
2: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
3: ปกติแล้วพรุ่งนี้หนูจะเรียนลูกเสือแต่ว่าหนูต้องใส่ชุดพาราไปเพราะว่าหนูจะซ้อมกีฬาสีค่ะ
2: อ๋อจะมีกีฬาสีเนาะ
0: แล้วหนูได้เล่นกีฬาแข่งกับเขาไหมคะ
2: เออแข่งไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เหรอแข่งกีฬาอะไรคะหนูแข่งอะไรคะเป็นนักกีฬาอะไรคะเอ๋ยแข่งอะไรเอ๋ยแข่งวิ่งหรือเปล่าหรือแข่งอะไรเอ๋ยแข่งอะไรเอ๋ย
0: หรือเป็นเชียร์คะ
2: หรือเป็นกองเชียร์คะ
3: จำไม่ได้
2: จำไม่ได้
0: แต่ก็ต้องซ้อมใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปซ้อมเนาะ
0: ทำให้ดีที่สุดนะคะ
2: ใช่แล้ว
0: แล้ววันนี้ได้กินอะไรเป็นของว่างในรถไหมคะ
3: ขนม
0: ขนมอะไรคะบอกได้ไหมคะ
3: โคแซงกับบราวนี
0: ่
3: ค่ะ
0: แล้วสมมุติถ้าเกิดคอแห้งแล้วจะมีอะไรดื่มสักเอื้อกนึงไหมคะ
3: กินน้ำ
0: อ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ดีมากดีมากค่ะ
2: ครับ
0: อย่างน้อยก็ชื่นใจแล้วหนูได้กินแล้วค่ะขอเพลงค่ะ
2: เอาเพลงอะไรดีครับ
3: ผ
2: ี
3: เส
2: ื้
3: อ
2: ผีเสื้อโอ้เป็นปวดเด็กๆเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วนี่คุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมคะค่ะก็เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ประพันธ์ต้องเฉลยแล้วล่ะว่าเสียงตัวอะไร
0: ค่ะเราอ่านคำตอบกันไปแล้วแล้วมีน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ตอบมาล่าสุดก็คือเสียงวัวนะคะ1ตัวเฉลยนะคะเสียงวัวค่ะวัวร้องนะคะ
2: วัวนั่นเอง
0: โมโมนะคะ
2: ครับ
0: แต่เสียงมันเหมือนอึ่งอ่างไหม
2: เหมือนเหมือนกันเนาะเสียงมันใหญ่ใหญ่ไงก็บางทีก็คล้ายๆเหมือนกัน
0: แต่มันเป็นเสียงวัวร้องนะคะเด็กๆค่ะจะได้จำไว้ว่าเสียงอย่างเงี้ยเป็นเสียงวัวนะคะและตอนนี้17:53 เราต้องหยุดที่17:54 ตอนนี้มันมีเพลงสั้นๆน่ะเด็กๆค่ะฟังเพลงนี้ไม่ทันแล้วล่ะ
2: ไม่ทันเนาะ
0: นะพันอยากมีเตรียมเพลงไปตั้งหลายเพลงผักผลไม้จำจีผลไม้อะไรต่างๆนานาเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
2: นะ
0: คะวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะที่ไหนฝนตกก็ขับรถระวังนะ

0: คะแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันกับรายการยิ้มแย้มแก้มสายจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่20ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันโภชนาการเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกผ่านโครงการบูรณาการตรวจคัดกรองภาวะเปราะบางและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิตามิน B9 และ B12 และการให้ความรู้ด้านสุขภาพในประชากรก่อนวัยสูงอายุช่วงระหว่าง50ถึง59ปีและผู้สูงอายุที่ตำบลในเวียงและตำบลผาสิงจังหวัดน่านครับโครงการนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญในการคัดกรองภาวะเปราะบางประเมินสุขภาพและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับการค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้สามารถวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีอาจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์ชนะชัยแซ่ลี้เป็นหัวหน้าโครงการครับสำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพในโครงการนี้เป็นการเสริมพลังการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าอสม.ซึ่งทีมวิจัยก็ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโดยจัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลสุขภาพพื้นฐานการตรวจสุขภาพและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเจาะเลือดการตรวจวัดระดับวิตามินและสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการประเมินภาวะเปราะบางและสมรรถภาพทางกายการประเมินด้านโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพการให้คำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้วิตามิน B9 และ B12 ตามแนวทางของโครงการครับหัวใจสำคัญก็คือการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาชีพซึ่งทีมผู้วิจัยนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกจากนี้เขาก็ยังได้มีการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือสำหรับการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้ากับข้อมูลด้านโภชนาการการดำเนินชีวิตสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตซึ่งจะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการดูแลสุขภาพที่เน้นการรักษาเมื่อเกิดโรคไปสู่การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ก่อนเกิดโรคหรือภาวะเสื่อมที่รุนแรงตรงนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.

0: วัสดีครับ
1: จุฬาเดลี
2: ่เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์รันข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ังหวัดชายแดนใต้ครม.สัญจรเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะลันตาหวังพลิกโฉมเมืองเก่าสู่มรดกโลกการันตีเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 100% ตุลานี้เปิดบรรจุใหม่อนุทินชี้ชิง

การติดค้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาลคาดสูญหายอีกหลายร้อยคนวอลเลย์บอลหญิงสู้สุดใจสร้างตำนานคว้าตั๋วโอลิมปิกคนไทยปลื้มรอรับกลับคืนนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: การที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนต้องใช้เวลา10ปีหรืออย่างนักตบทีมชาติไทยใช้เวลาถึง20ปีครับกว่าเราจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกตั๋วใบนี้ได้เมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่การคว่ำจีนในบ้านจีนนะครับแต่เรายังได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วย
1: นอกจากความสามารถฝีไม้ลายมือความแข็งแกร่งของนักกีฬาต้องยอมรับนะคะว่าเบื้องหลังของความสำเร็จก็ต้องยกให้โค้ชออสค่ะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอยู่คู่กับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยมาอย่างยาวนานนะคะถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นโค้ชออสถูกดึงกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งนึงแต่มันเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลกลับไปที่โค้ชเพราะว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตมีเสียงสะท้อนจากแฟนๆว่าจริงๆไทยน่าจะลองไปใช้โค้ชต่างชาติมากกว่าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะทั้งโค้ชออสทั้งนักกีฬาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคู่ควรกับตั๋วโอลิมปิกค่ะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจดึงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุด7เซียนกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการตั้งคำถามจากแฟนๆกีฬาแล้วค่ะว่าการใช้โค้ชไทยและระบบเดิมจะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมได้สำเร็จหรือไม่แต่ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาโค้ชออสก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเดิมๆค่ะแต่เป็นการนำประสบการณ์ระดับสากลมาบูรณาการทั้งการดึงฝังคุณอดีตเซตเตอร์เหรียญทองโอลิมปิกและภรรยาเข้ามาเสริมทัพสตาฟโค้ชนะคะการทำงานร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬามีการดึงเอาเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์สถิติรวมถึงการนำรุ่นพี่ชุด7เซียนทั้งออนอุมาสิทธิรักษ์วรรณาบัวแก้ววิลาวันอภิญญาพงศ์เข้ามาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะและประคับประคองสภาพจิตใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเป็นไพ่ลับแล้วก็เป็นกำลังหลักนะคะผนึกกำลังกับชินโยชิดะสตาฟโค้ชและเป็นนักวิเคราะห์สถิติชาวญี่ปุ่นค่ะเข้ามาช่วยสเกาก็คือการเจาะลึกข้อมูลของคู่แข่งมีการถอดรหัสแผนการเล่นแบบเรียลไทม์แล้วก็แปลงข้อมูลสถิติที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแท็กติกที่นักกีฬาไทยสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามค่ะ
0: และสุดท้ายก็ถึงเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งแต่การวางรากฐานแล้วก็พัฒนาสปีดบอลสูตรเฉพาะตัวของไทยนะครับสุดท้ายสำเร็จครับสาวไทยโค่นเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ครับแล้วก็ปลดล็อกเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ชาติไทยเราคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ไปที่ลอสแอนเจลิสมาครองได้สำเร็จครับนี่ถือว่าเป็นการปิดฉากการรอคอยอย่างยาวนานกว่า20ปีนะครับตั้งแต่ปี2004ที่โค้ชออสแล้วก็วอลเลย์บอลไทยเริ่มออกเดินทางตามฝันนี้ครับ
2: ครับก็ดีใจมากครับดีใจมากกับทุกคนนะครับเราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วเข้ามา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอล
1: จากสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ที่โค้ชออสเล่านะคะจากปี2004จนถึงวันนี้ยาวนานกว่า20ปีเป็นเส้นทางที่ผ่านทั้งความรุ่งโรจน์และยากลำบากค่ะและการกลับมาของโค้ชออสจึงไม่ใช่แค่การพาไทยไปโอลิมปิกแต่นี่คือการสร้างระบบและเป็นการส่งต่อมรดกความสำเร็จให้กับวอลเลย์บอลไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: Love your companyท่านผู้ชมครับอ่านข่าวอยู่เนี่ยความรู้สึกตื้นตันใจความดีใจเนี่ยมันยังอยู่เลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้มีแฟนๆวอลเลย์บอลไทยรอต้อนรับอยู่ที่สุวรรณภูมิครับทีมนักตบสาวไทยน่าจะถึงประมาณ3ทุ่มคืนนี้นะครับเราส่งคุณวิริยะที่ติดตามทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตั้งแต่สมัย7เซียนจ จนวันนี้
1: ค่ะคุณวิริยะติดตามวอลเลย์บอลสาวไทยมา10กว่าปีจนถึงวันนี้ก็เป็นคนนึงที่อยู่เบื้องหลังติดตามเส้นทางแห่งความฝันจนวันนี้ประสบความสำเร็จอ
0: ย่างที่คุณว่าตั้งแต่วันที่เป็นฝันแล้ววันนี้วันที่ฝันเป็นจริงเราติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวิริยะครับ
1: เชิญค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: คุณเจษดาและก็คุณปริศานะครับคือบรรยากาศตอนนี้แม้จะอาจจะยังดูไม่คึกคักนะครับเพราะว่าต้องรอทางด้านของเครื่องเนี่ยลงมาประมาณในเวลา 3:15 นาทีนะครับแต่ว่าหลายๆคนครับก็เริ่มมาถามทีมเราเนี่ยเลยครับว่ามีอะไรหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลที่ได้ตั๋วโอลิมปิกเกมเนี่ยกำลังจะมาที่นี่นะครับทุกคนก็ดีใจหลายคนอาจจะตั้งตารอด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าซักซ้อมขั้นตอนนะครับก็อยากจะบอกว่าเวลามารับเนี่ยผมก็มารับโอ้โหเป็นเกือบร้อยๆครั้งเหมือนกันนะครับนักกีฬาสาวไทยเนี่ยก็จะออกมาจากทางประตูด้านนี้นะครับเดินออกมาเลยนะครับแต่ก็ระหว่างทางนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนแคทวอล์กเลยเหมือนกันครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแฟนคลับวันนี้คาดว่าน่าจะมีแฟนคลับเนี่ยตามมามอบดอกไม้ขอลายเซ็นเต็มที่แน่นอนนะครับจากช่องทางนี้นะครับรวมถึงผู้โดยสารด้วยเพราะทุกครั้งเวลามีผู้โดยสารมาเนี่ยพอเห็นนักกีฬาสาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาบริเวณทางนี้นะครับนี่แหละครับเวิ้งบริเวณนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ผู้บริหารสมาคมและก็น้องๆนักกีฬาสาวไทยจะยืนเรียงกันตรงนี้นะครับก็จะมีการมอบเงินอัดฉีดมอบช่อดอกไม้เห็นว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลมาในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่แอร์เรียนี้นะครับบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอุ่นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เวลาผมมาเนี่ยสาวไทยก็มักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีกลับมานะครับแต่ว่านี่ครับมันจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยแล้วกันครับที่กลับมาแล้วเราสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมพร้อมกับคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าช่วงเวลาประมาณ3:00 นเนี่ยแฟนคลับน่าจะมาดอกไม้น่าจะเต็มนะครับและในช่วงของข่าวกีฬาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะครับว่าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนครับคุณวิศาคุณเจษดาครับ
0: ขอบคุณครับคุณวิริยะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับสมมติน้องๆเข้ามาถึงสนามบินเมื่อไหร่เราตัดไปเมื่อนั้นทันทีเลย
1: ค่ะเดี๋ยวสักประมาณเกือบ2:00 นนะคะเราจะกลับไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งกับคุณวิริยะนะคะเดี๋ยวช่วงนั้นคุณวิริยะจะวิเคราะห์เกมเมื่อวานแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางต่างๆของนักตบสาวไทยด้วยนะคะและอย่างที่คุณว่าสักประมาณ3:00 กว่า
0: ๆ
1: ถ้าเกิดว่าทีมสตาฟโค้ชทั้งนักกีฬาเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยไทย PBS จะกลับไปให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศตรงนั้นนะคะแล้วก็น่าจะมีการสัมภาษณ์เปิดใจกันด้วยสำหรับความสำเร็จความชื่นมื่นแล้วก็ความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะช่วงเวลาสำคัญนี้คุณผู้ชมผ่านมากว่า3สัปดาห์แล้วหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนต้องมีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะโรงเรียนเตรียมกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งนึงในแบบออนไซต์ตามปกตินะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเตรียมพร้อมกันก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเพราะว่าจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์และสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจให้กับทั้งครูและนักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองค่ะฝ่ายปกครองผู้บริหารครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์วันพรุ่งนี้หลังนักเรียน

0: หยุดเรียนและเรียนออนไลน์มานานกว่า3สัปดาห์หลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนเตรียมมาตรการในการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาทั้งการตรวจวัตถุแปลกปลอมการตรวจสัมภาระและติดตั้งระบบสแกนใบหน้าบริเวณทางเข้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและดูแลเรื่องการเข้าออกโรงเรียนให้เป็นระบบค่ะส่วนผู้ปกครองศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกภายในโรงเรียนจะมีระบบลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลและอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมก่อนเข้าพื้นที่นอกจากนี้โรงเรียนยังทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งภายในโรงเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียนและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการกลับมาเรียนของนักเรียนค่ะ
1: ก็โรงเรียนมีการรีเสิร์ชแล้วครับกับทั้งตัวบุคลากรแล้วก็ตัวนักเรียน 95% เลยครับก็คือนักเรียนมีความพร้อมแต่ก็อาจจะมีนักเรียนบางส่วนแล้วก็คุณครูบางส่วนที่อาจจะยังมีเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตใจก็อาจจะเป็นการสอนออนไลน์ไปครับมาที่โรงเรียนส่วนของเด็กที่มาครับก็คือมีความพร้อมที่จะมาครับแล้วก็เชื่อมั่นมาตรการของโรงเรียนครับ
2: ขณะที่ชุมชนโดยรอบแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนนะครับตอนนี้ยังเป็นห่วงการกลับมาเปิดโรงเรียนครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมด้านสภาพจิตใจของเด็กนะครับนายบัญชายิ้มถิ่นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนเทพศิรินนท์ประมาณ50คนนะครับหลังเกิดเหตุครับมีผู้ปกครองบางคนเข้ามาพูดคุยมาปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเรียนครับบางส่วนมองว่าการกลับมาเปิดเรียนวันที่1กันยายนนี้มันเร็วไปหรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นห่วงนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามันพอไหมกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กๆครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาปรึกษาเรื่องของการย้ายโรงเรียนนะครับ
3: เขาก็ถามนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะกลัวเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่ายังไงอะสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับมันเร็วเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ากระทบกระเทือนจิตใจมากอะไรเงี้ยสำหรับเด็กนักเรียนนะฮะ
0: ส่วนการเปิดเรียนแบบออนไซต์ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเตรียมทีมดูแลด้านสุขภาพจิตประจำพื้นที่ค่ะเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความกังวลหรือมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยจะประเมินและดูแลเป็นรายกรณีเป้าหมายสำคัญคือการช่วยให้นักเรียนสามารถกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
4: ต้องบอกก่อนว่าเราทำที่ลงไปวันที่หนึ่งเนี่ยเรามีแผนทำงานนะครับโดยจะมีการทำกลุ่มบำบัดเด็กเพราะว่านักเรียนค่อนข้างจะเยอะนะครับเราทำเป็นกลุ่มบำบัดยกเว้นในกรณีที่มีเด็กที่มีความเสี่ยงสูงมากเราจะแยกตัวมาแล้วก็จะมีบุคลากรของทางโรงพยาบาลสมเด็จกับทางสวรรค์ราชชลาชานุกูลเนี่ยดูแลให้
0: สำหรับการเปิดเรียนวันพรุ่งนี้นอกจากความพร้อมด้านการเรียนการสอนค่ะสิ่งสำคัญคือการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีความกังวลจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยค่ะ
2: ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับทีมเยี่ยมแคทของกรมสุขภาพจิตเข้าไปตรวจสอบสภาพจิตใจของนักเรียนทั้ง 3,000 คนครับตอนนี้มีอีกประมาณ60คนนะครับที่ยังเครียดอยู่วันพรุ่งนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกเขาจะส่งทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็นักจิตวิทยาครับไปประกบอย่างใกล้ชิด80คนครับนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตครับบอกว่าหลังเกิดเหตุครับทางกรมสุขภาพจิตเร่งประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจของครูนักเรียนและผู้ปกครองนะครับมีการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนครบ 3,096 คนทั้งผ่านระบบออนไลน์และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครับในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณ60คนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนที่เหลืออีกกว่า 2,000 คนปรับตัวได้ดีครับสำหรับมาตรการในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนะครับทางกรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งศูนย์ดูแลจิตใจภายในโรงเรียนครับระดมทีม MCAT แล้วก็นักจิตวิทยาประมาณ80คนลงพื้นที่ทุกวันนะครับแบ่งการดูแลเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือนักเรียนจาก5ห้องเรียนที่เกิด

ความสูญเสียมากกว่า200คนครับจัดทีมเข้มข้น20คนดูแลผ่านกิจกรรมกลุ่มและการดูแลด้านจิตใจในระดับสูงนะครับส่วนครูและบุคลากรประมาณ220คนจัดทีม10คนสำหรับให้คำปรึกษารายบุคคลครับแล้วก็จะนำเครื่องตรวจวัดสัญญาณทางกายภาพและอาการของความเครียดความวิตกกังวลมาช่วยประเมิน

0: จริงหรือไม่มีมาตรการที่แท้จริงเนี่ยก็ทำให้เด็กคนนึงกังวลได้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบาลานซ์กันครับว่าความเร็วขนาดไหนเป็นความเร็วที่ดีที่สุดซึ่งทุกคนก็มองว่าโอเคการหยุดพักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วกลับไปเริ่มเรียนให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมความปลอดภัยอย่างดีที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยังเหมาะสมอยู่ที่เด็กกลับไปเริ่มเรียนได้นะครับ เขาก็อาจจะแน่นอนเขาจะมีความทรงจำในพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อเด็กเขาได้เรียนรู้ในการจัดการความทรงจำของเขานะครับได้เรียนรู้แทนที่จะเป็นความหวาดกลัวแต่เป็นความตระหนักรู้เป็นความรู้สึกถึงเพื่อนเขานะครับความรู้สึกดีๆที่ถึงเพื่อนเขาที่จากไปนะครับตรงนี้อาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กเขาสามารถกลับไปมีพัฒนาการที่เหมาะสมได้
1: โฆษกกรมสุขภาพจิตครับบอกว่าทีม MCAT วางแผนในการดูแลต่อเนื่องนาน1ปีนะครับโดยช่วง2สัปดาห์ถึง2เดือนแรกอันนี้ช่วงแรกจะเน้นการประเมินซ้ำกิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษาเชิงลึกครับส่วนระยะ2เดือนถึง12เดือนหรือ2เดือนถึง1ปีครับจะติดตามประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะพร้อมถ่ายทอดเครื่องมือและอบรมครูนะครับให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนถ้าพบสัญญาณเสี่ยงจะสามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบดูแลของกรมสุขภาพจิตได้ทันทีครับ
2: วันที่4หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ย่านวรจักรนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น1โซน4เพราะว่าบริเวณนั้นโครงสร้างด้านบนมันยังพังถล่มลงมาทับพื้นที่ส่วนล่างนะคะแผนการบริหารจัดการพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าไปทยอยตัดรื้อโครงสร้างเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เก็บมาใช้เป็นหลักฐานนะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุนะคะบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮปากกันไกลขนาดใหญ่เข้าไปตัดโครงสร้างเหล็กอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรื้อและเปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานและจัดการพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทำงานต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางและเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบด้านในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์แล้วบางส่วนค่ะหลังประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจระบุค่ะว่าแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปภายในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วแต่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงต้นเพลิงคาดว่าอยู่ในจุดบริเวณชั้น1โซน4เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องวางแผนโดยการใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนโครงสร้างก่อนค่ะ
3: ในเบื้องต้นนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับบริเวณที่ตามภาพนะครับตามภาพที่ปรากฏก็คือบริเวณโซน4ครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านด้านหลังนะครับมันจะเป็นพื้นของชั้น3และชั้น2ที่มันถล่มลงมาแล้วก็แมคโครซุดตัวลงมานะครับทำให้มันเป็นทางเดินเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าจุดเกิดเหตุเองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รื้อออกมา
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ครับบอกว่าแนวทางในการทำคดีพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายจำนวน170คนนะครับสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว138ปากครับสาเหตุและประเด็นยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งประมาทหรือเหตุวางเพลิงหรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุเพลิงไหม้จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอามาประกอบสำนวนคดีครับ
4: มีการสืบสวนในทางลับในเชิงลึกอะไรเงี้ยถ้าว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการจงใจในการก่อเหตุเอาไว้ที่อะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประสานรายละเอียดกับทางพอถอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเสร็จ

0: เตอร์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำลดอุณหภูมิจนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้ส่วนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กและการกู้รถที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร8คันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมครับนี่เป็นภาพฝันนายกบอกว่าเป็นความฝันที่กำลังจะเป็นความจริงไม่รู้เหมือนกันเป็นฝันของนายกหรือฝันของคนในพื้นที่นะครับคนสงขลาคนหาดใหญ่ช่วยตอบหน่อยนะครับสำหรับ2โครงการใหญ่ที่จะเข้าครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ครับก็คือโครงการทำสะพานในการข้ามทะเลสาบสงขลากับอีก1โครงการใหญ่ก็คือสะพานเชื่อมไปยังเกาะลันตานะครับนี่เป็นเพียง2โครงการใหญ่ใน199แผนและโครงการมูลค่าเกือบ 60,000 ล้านบาทนะครับที่จะเข้าครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาครับไปจัดงานที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2โครงการเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาต้นทุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับและจะสนับสนุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมรวมถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวนายกยืนยันในความภูมิใจนะครับที่มีโอกาสเห็นความฝันของประชาชนเกิดขึ้นจริงและนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศครับ
2: สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่า missing link มันคืออะไรเพราะเมื่อมันเชื่อมได้แล้วมันก็เชื่อมไปด้านบนไม่มีใครเชื่อมขวางอย่างเดียวต้องเชื่อมบนเชื่อมล่างเชื่อมข้างและถ้าเป็นไปได้จะเชื่อมทะแยงด้วยนะครับถ้าทำแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังไงก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
0: ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่คลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่นะคะพร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยเฉพาะการรับมือกับน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและอธิบดีกรมชลประทานร่วมรายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่ามกลางเสียงหัวเราะบรรยากาศก็นักข่าวบอกว่าชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสนายกรัฐมนตรีจับแขนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดรับชอบขณะที่นายพิพัฒน์บอกผมไม่พร้อมว่ายน้ำไม่เป็นพร้อมกับหันไปคว้าคนนี้ค่ะคว้าแขนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วบอกว่านี่คนนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
1: ท่านผู้ชมจำได้ไหมเนี่ยนี่คลองร.1 นะฮะตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเราพูดถึงคลองนี้กันบ่อยอีกจุดหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองสงขลานะครับนายกเรียกประชุมเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ครับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับมีครม.และตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้ครับวาระการประชุมครม.สัญจรจะพิจารณาแผนและโครงการของ5จังหวัดภาคใต้199โครงการและแผนงานครับวงเงินเบื้องต้นมากกว่า 57,000 ล้านบาทหลังจากมีการระดมสมองสรุปแนวทางในการพัฒนาแบ่งเป็น4กลุ่มครับกลุ่มที่1ด้านเศรษฐกิจครับเป็นการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่นอกจาก2โครงการในการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่แล้วยังมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่การยกระดับด่านชายแดนรวมไปถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการทางภาษีและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองครับ2ครับด้านสังคมนะครับก็คือนโยบายค้นหาและช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การเรียนครับควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ครับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและการแก้ปัญหา

0: บุกรุกพื้นที่รัฐเพื่อที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดด้านที่3ครับด้านความมั่นคงอันนี้ก็เรื่องใหญ่การสร้างกระบวนการทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวการพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียการตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนครับสุดท้ายด้านที่4พูดถึงน้ำท่วมก็ต้องนึกถึงหาดใหญ่นะครับคือด้านภัยพิบัติครับที่จะต้องบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะครับการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และการแก้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินภัยพิบัติเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่4ด้านวางเอาไว้เข้าครม.สัญจรพรุ่งนี้ครับ
1: ที่ลงนามก่อสร้างกันไปแล้วก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาแห่งที่2นะคะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางและตำบลเกาะลันตาน้อยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานน่าจะเป็นปี2572ค่ะจริงๆโครงการนี้มีเสียงตอบรับจากคนในพื้นที่แล้วก็คนในภาคการท่องเที่ยวนะคะก็มองว่าจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจท่ามกลางเสียงสะท้อนที่อยากจะมีข้อเสนอว่ายังไงก็ตามแต่การมีโครงการใหญ่ๆ ในพื้นที่อยากให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและต้องสร้างสมดุลให้สอดคล้องกันระหว่างการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะเมื่อการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่และการจัดการเมืองท่องเที่ยวบนเกาะที่มีพื้นที่จำกัดล่ะค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงไฮซีซั่นและปัญหาเรื่องการจราจรบนพื้นที่เกาะค่ะ
2: ในพื้นที่ของเกาะลันตาเองมีถนนที่แคบมีต้นทุนของน้ำดิบหรือน้ำดีไม่เยอะมากเพื่อปกติเนี่ยในช่วงไฮซีซั่นของเกาะลันตาในอดีตที่ผ่านมาแหละในช่วงไฮซีซั่นประมาณ2เดือนนี้ก็มีการขาดแคลนน้ำการเตรียมพร้อมของน้ำดีที่จะให้รองรับของการเพิ่มการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเยอะมากเนี่ยก็ยังน่าจะมีปัญหารวมถึงเรื่องของน้ำเสียแล้วก็ปัญหาของการจราจรในเขตพื้นที่เพราะว่าเกาะลันตาเองสภาพถนนบนเกาะค่อนข้างมีขนาดเล็กแล้วก็การปลูกสร้างอาคารสองข้างถนนของเกาะลันตาปัจจุบันไม่ได้มีที่จอดรถไว้รองรับ
0: เกาะลันตาครับเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียครับมีภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สงบแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับจนได้รับการขนานนามในแนวคิดกระบี่ Go Green สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับกรกฎาคมปีนี้เกาะลันตาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 468,302 คนครับถ้ามีสะพานแห่งที่2อาจจะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวนะครับด้านที่ปรึกษานายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะลันตาครับมองว่าสะพานแห่งใหม่ควรถูกใช้เป็นโอกาสในการกระจายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่โดยรอบครับทั้งเกาะลันตาน้อยเกาะกลางเกาะจำเกาะศรีบยารวมไปถึงเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกาะทะเลตรังนะครับที่สำคัญต้องนึกถึงขีดความสามารถของพื้นที่ด้วยครับ
2: การเชื่อมของสะพานที่2ถ้ามีการจัดการที่ดีจะเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของเกาะลันตาและก็ไม่ได้เป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของเกาะลันตาอย่างเดียวถ้ามีการจัดการแล้วก็การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ดีๆมันยังสามารถขยายไปถึงน้ำอุ่นร้อนเค็มยังสามารถเพิ่มโอกาสให้กับเกาะจำเกาะศรีบอยารวมถึงสามารถขยายโอกาสไปกลุ่มเกาะทะเลตรังในอนาคตได้ในแง่ของการวางโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการออกแบบการวางผังเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานภาครัฐโดยตรงมาพูดคุยเรื่องของการวางผังเมืองเพื่อรองรับของการเข้ามาเพิ่มของคนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากผ่านสะพานที่2นะครับ
1: สะพานเกาะลันตาแห่งที่2ค่ะก็ถูกมองว่าเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งความท้าทายในพื้นที่

0: ่ที่จะต้องมาพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะคำถามสำคัญจากคนในพื้นที่แล้วก็คนที่ติดตามโครงการนี้ก็คือเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการที่ต้องรอบด้านแล้วก็ต้องมีการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่นะคะเนี่ยแหละค่ะกำลังถูกจับตาว่าคนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงจับตามองเรื่องการรักษาธรรมชาติที่ต้องควบคู่ไปกับเรื่องวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: นายกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยนายกจะไม่ลงไปที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ไม่ให้รัฐมนตรีคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปนะครับไปนั่งหัวโต๊ะประชุมกอรมน.ครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้นอกจากสถานการณ์หน้างานที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบรายวันครับนั่นก็คือกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงจากบนฮอถูกเยาวชนได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบครับทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลหลักอย่างกอรมน.นะครับแล้วก็กองทัพวันนี้มีกรรมาธิการของสภาครับที่ลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่ไปคุยกับผู้บาดเจ็บไปคุยกับชกนราธิวาสเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งฝั่งทหารเนี่ยเขายืนยันครับบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามพยานหลักฐานคือฮอเนี่ยไม่มีอาวุธติดแน่อันนี้เขายืนยันส่วนการตรวจสอบถ้าเจอว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของทหารอันนั้นก็จะต้องมีการลงโทษกันครับนายเอกราชอุดมอำนวยประธานกรรมาธิการการทหารของสภานะครับและคณะกรรมาธิการครับลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองนราธิวาสครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านถูกยิงบาดเจ็บเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมนะครับมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ครับโดยพันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ครับบอกว่าคืนวันที่22สิงหาคมครับฮอที่ปฏิบัติงานเป็นอากาศยานรุ่น AS550 ซึ่งเครื่องดำกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับวันนี้ก็เลยไม่สามารถนำมาแสดงต่อกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ได้ยืนยันนะครับว่าการใช้อากาศยานของชกนราธิวาสในคืนวันเกิดเหตุมีการใช้เพื่อภารกิจในการบินลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภารกิจกำลังภาคพื้นครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง62จุดก็เลยบินตรวจสอบหาผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อสนับสนุนการข่าวไม่ใช่การไล่ล่าส่วนบนฮอมีเจ้าหน้าที่4นายเป็นนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายและฝ่ายปฏิบัติการอีก1นายครับทั้งหมดมีหน้าที่เฉพาะจึงไม่มีการนำอาวุธขึ้นอากาศยานและอาวุธประจำกายฝ่ายผู้ชี้แจงเนี่ยย้ำเพิ่มเติมนะครับบอกว่าขณะนี้การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับถ้าผลพิสูจน์ออกมามีความผิดชกนราธิวาสจะถูกลงโทษทางวินัยและอาญานะครับขณะที่นายเอกราชประธานกรรมาธิการทหารของสภาครับบอกว่าการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงฝ่ายทหารยืนยันนะครับไม่มีการยิงจากฮอในวันเกิดเหตุการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยเดินหน้าต่อไปครับคาดใช้เวลาประมาณ30ถึง45วันส่วนการติดตามคดีผู้ก่อเหตุ5คนใช้ปืนบุกจี้รปภ.และไล่ประชาชนจากห้างกลางเมืองปัตตานีเมื่อวันที่29สิงหาคมตอนนี้เจ้าหน้าที่มีเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับคาดว่ามีมากกว่า5คนครับอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และ DNA ที่เก็บได้ในจุดเกิดเหตุเพื่อขอศาลออกหมายจับครับ
0: ณเวลานี้ทั้งรัฐบาลและกองทัพดูจะปรับแผนแล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในพื้นที่จริงๆกลับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นค่อนข้างถี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันแต่ว่าองคาพยพของรัฐบาลและกองทัพก็ยกระดับมากขึ้นกองทัพบกเองบอกว่าเตรียมปรับแผนในการคุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็กำชับไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงให้เพิ่มความแม่นยำงานด้านการข่าวมากขึ้นขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องรักษาช่องทางในการพูดคุยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยยืนยันการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองมาร่วมรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาในพื้นที่ทุกมิติจากสถาบันการศึกษาผู้แทนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมด้วยโดยรูปแบบจัดเป็นลักษณะของการล้อมวงพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายนั้นสะท้อนปัญหาทั้งปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาเศรษฐกิจสังคมและยาเสพติดนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงในหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์นายกรัฐมนตรีต้องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆไปปรับปรุงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อคืนความสงบสุขในพื้นที่สำหรับการเปิดเวทีครั้งนี้นะคะมี7กลุ่มเป้าหมายรวมแล้วกว่า150คนใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะคือการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องและการพัฒนาเฉพาะพื้นที่และสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรวบรวมข้อเสนอส่งตรงไปถึงผู้บริหารระดับนโยบายในการเร่งรัดคลี่คลายปัญหาค่ะนอกจากนี้จะจัดเวทีไปอีก5จังหวัดระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่ามีตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่พร้อมทั้งมีรถตัดสัญญาณโทรศัพท์นะคะเข้ามาจอดในพื้นที่ด้วยซึ่งคาดว่านี่เป็นการเข้มงวดด้านความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางกระแสข่าวว่าวันนี้เป็นวันชาติของประเทศมาเลเซียและมีการจับตาดูเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษและที่จังหวัดสงขลาก็อยู่ระหว่างการจัดประชุมครม.สัญจรด้วยค่ะ
1: อีกคนหนึ่งครับวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกครับแล้วก็เป็นว่าที่เลขาสมช.คนใหม่นะครับยอมรับถึงการประเมินทิศทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นครับยืนยันบอกการข่าวไม่ได้ช้าแต่จะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆให้มากขึ้นครับระหว่างที่เสปูด้วงกำลังให้สัมภาษณ์สื่อครับใกล้ๆกันนายกก็ยืนอยู่แล้วก็ให้กำลังใจนะครับในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ก็เลยหันไปแซวเสปูด้วงหยอกๆครับบอกว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันก็แน่ละครับอีกไม่กี่วันหลังจากการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการนะครับเสปูด้วงเสนาธิการทหารบกก็จะไปรับตำแหน่งเป็นเลขาสมช.คนใหม่ชุดก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะใส่ลายพรางคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ครม.จะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาสมช.คนใหม่ครับอีกคนหนึ่งครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วพูดถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงครับโดยเฉพาะการกำชับเรื่องงานข่าวกรองต้องให้เกิดความแม่นยำและต้องปฏิบัติการได้ทันท่วงทีนะครับพร้อมกันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนะครับและพลเอกธราพงษ์มะละคำปลัดกลาโหมลงพื้นที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับไปรับฟังสถานการณ์นะครับและข้อเสนอแนะจากคนปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับช่วงหนึ่งเนี่ยพลโทอดุลครับบอกว่าการลงพื้นที่รอบนี้ไม่ได้ต้องการมาตรวจงานหรือว่ามาสั่งงานครับแต่อยากมาฟังโดยตรงมาฟังเสียงของคนที่ทำงานในพื้นที่ต้องการสนับสนุนเรื่องอะไรมีประเด็นไหนที่ต้องการให้ผลักดันต่อไหมเพราะคนที่อยู่หน้างานคือคนที่รู้สถานการณ์ดีที่สุดพร้อมให้ทุกภาคส่วนนะครับมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันพลโทอดุลเนี่ยย้ำครับอยากจะให้ทุกภาคส่วนกำหนดแนวทางและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักปรับพิทักษ์ และปราบครับควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็บอกว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนา

0: เศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหายาเสพติดครับ
1: แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชี้ว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลจำเป็นต้องรักษาช่องทางการพูดคุยไว้ทั้งในรูปแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยค่ะแม้ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงอย่างกรณีทหารพรานเสียชีวิตโดยจะไม่รอให้จับกุมผู้ก่อเหตุได้ก่อนจึงเปิดโต๊ะพูดคุยนะคะแต่จะนำประเด็นการลดและยุติความรุนแรงรวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาเป็นอเจนดาหลักบนโต๊ะพูดคุยค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศและฟื้นคืนความเชื่อมั่นของประชาชนการเปิดโต๊ะพูดคุยเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นแนวทางและความคืบหน้าในการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการชะลอหรือดึงเวลาโดยไร้จุดหมายก่อนจะชี้ว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ยังมีข้อจำกัดก็คืองานข่าวเชิงลึกที่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาและพิกัดก่อเหตุได้อย่างแม่นยำรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังพลในพื้นที่ซึ่งจะต้องเร่งทบทวนการวางกำลังให้ตรงจุดและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ปิดจ็อบสำหรับการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนี่ผมไม่ได้ล้อเลียนนะวันนี้ผู้ว่าเซมเบ้ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกมือสองข้างเลย
1: ค่ะ
0: ปิดจ็อบจบแล้วล่ะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเพิกถอนไปแล้วครับ3,800 รายชื่อนะครับวันนี้ท่านย้ำเลยหลังจากที่กสทมีมติเพิกถอน 5,000 กว่าชื่อหลังจากนั้นส่งชื่อไปกกลางพอกกลางเนี่ยเหลือ 3,000 กว่าชื่อเพราะมีทั้งคนที่บรรจุแล้วและไม่ได้บรรจุ 3,000 กว่าชื่อส่งไปที่กจังหวัดครับและเส้นตายกจังหวัดจะต้องเอาออกเนี่ยก็คือวันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เลยชูมือปิดจ็อบแต่จะจบจริงหรือเปล่าขั้นตอนหลังจากนี้ยังมีช่องนะครับที่จะต้องไปตรวจสอบกันต่อนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับบอกว่าหลังจากการพิจารณาของกสถ.และกกลางมีการส่งรายชื่อไปยังกจังหวัดเพื่อพิจารณาเพิกถอนรายชื่อทั้งสิ้น 3,868 คนโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสาเหตุที่ไม่ได้เพิกถอนทั้ง 5,925 คนเพราะยอด 3,868 คนเป็นคนที่บรรจุไปแล้วส่วนอีกกว่า 1,000 คนอยู่ระหว่างรอบรรจุครับก็เลยไม่มีการเพิกถอนและจะไม่มีการเรียกกว่า 1,000 คนนี้ไปบรรจุครับ
2: สงสัยใช่ไหมทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยพอท่านรองทิบดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วเราก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับ
1: นายนิรัตน์บอกว่าการแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใช้วิธีส่งหนังสือแจ้งรายชื่อเฉพาะบุคคลไปยังกจังหวัดค่ะเพื่อให้เห็นเฉพาะรายชื่อของจังหวัดตัวเองแทนการประกาศรายชื่อทั้งหมดลงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนขณะที่สอทอเปิดโอกาสให้ผู้สอบไปขอดูคะแนนของตัวเองได้ทั้งในส่วนกลางและที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะซึ่งมีคนไปขอดูคะแนนแล้ว 1,489 คนซึ่งตามรายงานบอกดูแล้วก็กลับไปค่ะ
2: ในหนังสือที่แจ้งไปนั้นจะเป็นรายชื่อของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเห็นของตัวเองนะครับจะไม่เห็นของเพื่อนจะไม่ใช่ล็อตใหญ่บัญชี 50,000 ชื่อส่งไปไม่ใช่แต่จะส่งไปว่าแต่ละจังหวัดสมมตินี่จังหวัดสงขลามี300คนก็จะส่งมา300ให้เห็นเฉพาะของตัวเองแล้วก็สแตมป์รับ
0: ขั้นตอนหลังการเพิกถอนครับสถ.จะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองตามลำดับคะแนนจากบัญชีผู้สอบผ่านกว่า 48,000 ถึง 50,000 คนบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่างลงครับการบรรจุรอบใหม่เร็วสุดก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนคนที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้พอเขาตรวจสอบข้อสอบใหม่ปรากฏว่าคะแนนดีขึ้น เช่นบางคนอยู่อันดับที่20กว่า60กว่าอยู่ที่ท้ายๆตรวจข้อสอบใหม่กลายเป็นที่1แบบนี้เขาเสียโอกาสในการเลือกที่ลงท่านผู้ชมซึ่งสถ.เขาจะยึดมติเดิมวันที่7สิงหาคมครับก็คือให้ทำงานในที่เดิมไปก่อนพอครบ6เดือนครบ6เดือนแล้วท่านก็ค่อยย้ายขอย้ายได้ครับ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายเรื่องตัวเลขอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนิรัตน์ได้พูดนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่ามีการเพิกถอนรายชื่อ 3,868 คนจากคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนคนที่เหลือยังไม่ได้มีการบรรจุดังนั้นจึงไม่ต้องเพิกถอนอะไรแล้วบอกว่าการบรรจุรอบใหม่ก็จะไม่เรียกบรรจุนะคะโดยคนที่ขอดูคะแนนก็ไม่มีการโต้แย้งร้องเรียนหรืออุทธรณ์หรือร้องศาลปกครองดูแล้วก็กลับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างปกติค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการเอาผิดกับข้าราชการที่ชิงลาออกไปก่อนหน้านี้คือมีชื่อติดอยู่ใน 3,000 กว่าคนนั่นแหละแต่ชิงลาออกไปก่อนมีทั้งสิ้น146คนนะครับนายกบอกต่อให้ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งเพิกถอนคนเหล่านี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยืนยันนะครับไม่มีแนวคิดในการยุบกสทเพราะเป็นกลไกหนึ่งตามพ.ร.บ.ท้องถิ่นครับย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับโดย4หน่วยงานหลักก็คือปปช.ดีเอสไอ ปปง.และปปท.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ครับ
1: การเพิกถอนข้าราชการที่เข้าข่ายการทุจริตสอบนั้นเมื่อสักครู่นี้สทหรือมหาดไทยยืนยันปิดจ็อบปิดจบไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแบบ 100% แต่เวลานี้ก็ยังมีข้อมูลมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตสอบถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะมีทนายความคนหนึ่งออกมาเปิดเผยอ้างถึงพฤติกรรมของนายกอบต.คนหนึ่งโดยอ้างว่าเรียกรับเงินผู้เสียหายแลกกับการช่วยเหลือในการสอบบรรจุแต่ว่าสุดท้ายสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินคืนค่ะธนบัตรมัดละ 100,000 บาทจำนวน6มัดที่นายขจรศักดิ์เบญชัยหรือคนที่ใช้ชื่อว่าทนายจรโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความบอกประเดิมรายแรกฟ้องอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เรียกรับเงิน 600,000 บาทผลสอบออกมารายชื่อขอเงินคืนปิดมือถือหนีทีมข่าวสอบถามไปยังทนายจรให้ข้อมูลโดยอ้างว่าภาพธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้เสียหายมอบให้นายกอบต.แห่งหนึ่งเพื่อแลกกับการให้ได้รับการบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เสียหายรายนี้เป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะเพิ่งเรียนจบแล้วก็สมัครสอบบรรจุข้าราชการปี2568ปรากฏว่าระหว่างนั้นได้รับการติดต่อและเสนอว่าสามารถช่วยให้ได้รับการบรรจุได้ทีนี้หากไม่ได้ก็จะคืนเงินแบบเต็มจำนวนบอกแบบนั้นผู้เสียหายก็เลยเชื่อใจแล้วก็นัดมอบเงินจำนวน 600,000 บาทให้นายกอบต.ที่บ้านของผู้เสียหายแต่พอผลสอบออกมาปรากฏว่าผู้เสียหายกลับไม่มีชื่อได้รับการบรรจุจึงติดต่อกลับไปยังนายกอบต.สุดท้ายก็ยังไม่ได้คืนเงินจึงไปยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงนะคะศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่26ตุลาคมเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาจจะมีผู้เสียหายที่หลงเชื่อจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันอีกกว่า20คนค่ะไทย PBS พยายามติดต่อไปยังนายกอบต.คนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ถูกพาดพิงแต่ได้รับการชี้แจงว่านายกอบต.คนดังกล่าวติดประชุมและเมื่อพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวปรากฏนายกอบต.คนดังกล่าวยังไม่รับสายค่ะ
0: อันนั้นเป็นส่วนของการตรวจสอบสำหรับคนโกงเรียกรับเงินเอเย่นในหน้าอีกส่วนหนึ่งครับเป็นฝั่งของคนสอบที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นของนครพนมนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นหรือเขาไปตั้งชื่อตอนนี้มีหลายกอเขาเรียกกอตำบลครับมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงขบวนการทุจริตมีผู้เข้าข่ายถูกตรวจสอบ53รายนะครับปรากฏว่ามีเพียง6คนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาส่วนอีก47คนเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ครับจึงมีคำสั่งเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็ให้พ้นสภาพซึ่งผู้ถูกเพิกถอนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันครับ
3: ครับมีมติกอไปทั้ง2กอแล้วทั้งกอเทศบาลกอปตนะที่กระทบคือทั้ง53ท่านก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผมครับขอบคุณมาก ก็นำเรียนนะฮะก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยสั่งการมาครับเป็นสิ่งที่เราทำตามระบบราชการตามระบบกฎหมายอยู่แล้วครับ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเรียกบรรจุผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองซึ่งมีคะแนนสอบที่ถูกต้องตามลำดับกว่า 5,000 รายเข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทนนะคะและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: วันนี้วันสุดท้ายนะครับในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนครับปรากฏว่ายังมีคนเข้าไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตามธนาคารของรัฐต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่อุทัยวันนี้ก็มีคุณยายครับไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เหมือนเดิมยืนยันครับหาเช้ากินค่ำอยากจะได้สิทธิ์บัตรคนจนคนในพื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางมารอคิวที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเอาเอกสารมายืนยันขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนวันสุดท้ายหลังการยื่นรอบแรกไม่ผ่านครับนางอำนวยอายุ65ปีครับเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองรายได้ก็ไม่แน่นอนครับเธอบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้ไม่ผ่านขณะที่สามีเนี่ยเพิ่งจะลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ปีนี้แล้วก็เดินทางมายืนยันตัวตนพร้อมกันนะครับมองว่าสิทธิ์บัตรคนจนนั้นสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวครับอย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ครับ
4: ช่วยซื้อของครัวเรือนได้กินค่ะได้ใช้ก็อยากได้ตรงได้ตรงนี
5: ้ช่วยเนาะ
4: ช่วย
5: วันนี้มาตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลย
4: จ้ะมาเช้ากลัวไม่ได้ครอบครัวก็แย่ค่ะอยู่กันต้องขยายก่อน
5: มีไร่มีนาไหม
4: ไม่มีค่ะบ้านจะอยู่ที่หลวง
1: ขณะที่นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะข้อมูลจนถึงวันที่31สิงหาคมเวลา 5:00 นพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า 3,100,000 รายค่ะตอนนี้มีคนดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วกว่า 2,500,000 รายก็คิดเป็นร้อยละ 81.3 นะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 9,300,000 รายมีคนยื่นทบทวนเสร็จไปแล้วกว่า 4,900,000 รายค่ะ
0: วันนี้วันสุดท้ายครับของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการตรวจสอบเนี่ยอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนแล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ 5:00 นครับคืนนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะไปยืนยันผ่านแอปเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารนะครับได้แก่ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนะครับและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
1: ไทย AI Passport วันนี้เปิดให้ใช้งานกันวันแรกนะคะมีคนลงทะเบียนไปประมาณ1ล้านกว่าวันนี้นับจนถึงช่วงบ่ายมีคนเริ่มทดลองใช้งานไปแสนนิด
0: ๆครับ
1: ก็มีเสียงสะท้อนมาจากคนที่เขาทดลองใช้งานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าลองใช้งานดูแล้วยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งการกำหนดโควต้าการใช้งานฟีเจอร์บางอย่างที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับคนที่ทำงานด้านนั้นๆแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานก็มีข้อเสนออยากจะให้เพิ่มฟีเจอร์การใช้งานที่มันเหนือกว่าเวอร์ชันที่ใช้กันฟรีๆอยู่ในเวลานี้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงค่ะโดยทดลองสร้างเกมผ่านแพลตฟอร์ม THAI Passport จากจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กว่า 1,360,000 คนมีผู้ใช้งานจริง

0: อีก 101,000 คนในช่วงบ่ายวันนี้และจากการสำรวจการใช้งานจริงของกลุ่มนักพัฒนาบุคคลในแวดวงเทคโนโลยีและ AI หลายคนมีเสียงสะท้อนตรงกันบอกว่าการชูจุดขายบอกว่าเป็น AI ระดับโปรทำให้ประชาชนคาดหวังว่ามันจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าได้แบบฟรีๆแต่พอลองใช้งานจริงปรากฏมีข้อจำกัดหลายอย่างหลายด้านเหมือนกันโดยเฉพาะฟีเจอร์สร้างวิดีโอที่จำกัดความละเอียดเอาไว้ความยาว6วินาทีแล้วก็สร้างได้10คลิปต่อเดือนเดือนหนึ่งสร้างได้10คลิปแม่มันน้อยไปหน่อยรวมถึงมันมีการกำหนดโควต้าการใช้งานข้อความและรูปภาพ 10,000 เครดิตต่อวันไม่เพียงพอถ้ามองในฐานะนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีราคาแพงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าคะแนนสูงมากแต่ถ้ามองในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานจริงจังบางคนให้5เต็ม10ให้ครึ่งเดียว
1: ครับ
0: น้อยไปไหม
1: มันผ่านครึ่งพอดีไงปริ่มๆท่านผู้ชมก็ไปตรงกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลครับมองว่าจุดเด่นของ TH AI Passport ก็คือมี AI หลายโมเดลเช่น GPT 5.6 Sol นะครับ Gemini Pro Nano Manana Pro แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงครับเพราะมันขาดฟีเจอร์อย่างที่คุณว่านั่นแหละมันขาดฟีเจอร์สำหรับคนใช้งานจริงครับเช่นการอัปโหลดไฟล์ที่จำกัดขนาดไม่เกิน30เมกะไบต์ขณะที่ AI ที่เขาให้ใช้ฟรีเนี่ยบางเจ้ามันอัพไฟล์ได้ใหญ่กว่านั้นตอนนี้ยังไม่สามารถถอดเทปแหมกะจะลองใช้ซะหน่อยถอดเทปยังไม่ได้สรุปไฟล์เสียงยังไม่ได้และวิดีโอยังไม่ได้หรือสร้างไฟล์ Word Excel ยังไม่ได้อันนี้ผมเติมให้หน่อยคือใช้ฟรีบางเจ้ามันได้นะฮะแต่มันจำกัดอาจารย์ธนชาติก็เลยมองว่า THAI Passport เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการทดลองใช้หลายโมเดลครับแต่มันไม่ตอบโจทย์เวลาเอาไปใช้ทำงานจริงจนสามารถทดแทนกับบริการแบบเสียเงินได้แม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะปรับรูปแบบการใช้งบจากกว่า 1,600 ล้านบาทเป็นการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าฟีเจอร์มันยังด้อยกว่าบริการฟรีที่มีอยู่มันก็อาจจะไม่คุ้มค่าโดยหวังว่าจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้นครับหรืออย่างน้อยก็ควรจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเวอร์ชั่นที่ใช้กันฟรีๆครับ
2: เนี่ยโครงการนี้เราเริ่มตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากจะแจกมอเตอร์ไซค์ถึงรถยนต์ก็ได้ก็เอามอเตอร์ไซค์ดีๆให้ประชาชนใช้นะเราก็เลยตั้งเป้าไว้ 1,650 ล้านบาทแล้วเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ที่จะต้องนะซื้อให้ประชาชนเช่าใช้เนี่ย 36,000 ล้านบาทด้วยกันเยอะเลยขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีจักรยานฟรีอยู่แล้วนะเราแค่คิดว่าเฮ้ยเราก็เลยอยากให้ประชาชนได้ใช้อะไรฮะใช้มอเตอร์ไซค์ฟรีแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่ได้เทียบเท่ากับจักรยานฟรีด้วยซ้ำบางครั้งฟีเจอร์บางอย่างมันด้อยกว่าจักรยานฟรีที่มันใกล้ๆเป็นจักรยานที่อะไรอาจจะไม่ได้เด่นเท่าคำถามผมถามกลับเลยถ้าเป็นเงินผมเองต่อให้เพอร์ยูเซอร์เนี่ยควรจะต้องจ่ายไหมในเมื่อเราใช้จักรยานฟรีได
0: ้ลองถามนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้ AI ในการเรียนแล้วก็เลือกใช้เวอร์ชันฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะบอกว่าการมี THAI Passport ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เข้าถึง AI ได้หลากหลายมากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ระดับนึงค่ะแบบว่าที่หนูเข้าไปดูก็คือมันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนในการทำงานประเภทไหนก็ดีค่ะแต่ว่าก็จะติดปัญหาตรงที่แบบว่าด้วยความที่มันรวมหลายๆอันมาด้วยกันก็จะมีเรื่องช้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขณะที่บางคนบอกยังไม่ตัดสินใจลงทะเบียนละค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: เมื่อสักครู่เป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากนักศึกษาครับแม่มันก็ไม่ได้มีแต่แง่ร้ายมีแต่เสียงสะท้อนที่ไม่ดีอย่างเดียวคนที่บอกว่าดีก็มีเยอะครับอย่างที่เราไปสุ่มสำรวจมานะครับอย่างผู้ประกอบการโรงแรมเอามาใช้เล็กๆน้อยๆออกแบบโบชัวร์เงี้ยเขาบอกว่ามันก็โอเคนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดอันนี้บอกตรงกันหลายคนเลยเวลาให้มันเจเนเรตประมวลผลบางทีมันช้าไปหน่อยครับเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กที่เชียงใหม่ครับคนนี้ก็ร่วมโครงการนะครับ THAI Passport นำมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์โรงแรมออกแบบแผ่นพับทำโบรชัวร์ให้กับนักท่องเที่ยว ขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนให้คนเข้าถึง AI แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

0: ชีพแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือระยะเวลาในการใช้งานครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวกลัวว่าเดี๋ยวถูกแฮกเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่า
1: ในระดับพื้นฐานเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์มากพอสมควรเลยแหละนะฮะถามว่าดีไหมมันดีนะทุกอย่างมันดีและมันก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องของพวกมิจฉาชีพด้วยเพราะพวกนี้เขาก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้กลับเก่งกว่าชาวบ้านนะสามารถไปทำแปลงเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ได้หลายอย่างที่จะมาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรระวังเหมือนกัน
2: ไม่ต่างไปจากกลุ่มนักศึกษานะคะลองสอบถามนายภูวนัยใจใสนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจากการใช้งานพบว่าสามารถสืบค้นข้อมูลการเรียนการสอนและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ได้ครอบคลุมกว่าโปรแกรม AI ที่ให้ใช้ฟรี
0: อัน
2: นี้มองต่างจากเมื่อสักครู่นี้แล้วนักศึกษาบอกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียเงินซื้อโปรแกรมค่ะ
3: ต่างกันเยอะมากครับเพราะว่าปกติ AI ปกติถึงแม้จะจ่ายเงินบางตัวก็ไม่สามารถสร้างวิดีโอได้ครับหรือว่าส่วนมากก็จะสร้างได้แค่ภาพครับส่วน AI ของทางรัฐถึงเราไม่ต้องเสียเงินเราใช้ฟรีก็สามารถสร้างเพลงหรือว่าสร้างวิดีโอที่เราต้องการได้ครับ
4: มองในความคุ้มค่าที่ย้อนไปมองคุ้มค่าที่รัฐลงทุนไปเนี่ยเราคิดว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน
3: คุ้มมากๆเลยครับสำหรับการเรียนรู้ในสมัยนี้ครับเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของเทคโนโลยีครับ
0: อีกเสียงหนึ่งครับนี่เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ม.ราชภัฏพิบูลสงครามนะครับบอกว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์กับการเรียนการสอนอย่างมากใช้งานง่ายมีโมเดล AI ขั้นสูงให้เลือกใช้หลากหลายครับ
5: บางทีเราต้องเสียเงินหลายแอปมากๆเพื่อที่จะใช้งานให้มันครบครอบคลุมทุกตัวค่ะใช
4: ่ครบไหมครับ
5: ซึ่งพอมาเป็นตัว AI พัดก็ครบหมดเลยค่ะอยู่ในตัวเดียวแพลตฟอร์มตัวเดียวซึ่งสามารถใช้ได้ทุกอย่างที่เขามีมาให้มากกว่า30โมเดลเลยค่ะใช
0: ่บางคนครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมมันประมวลผลช้าหมุนติ้วๆนานไปหน่อยอันนี้อยากจะให้ปรับปรุงครับ
6: TS AI พัดปรับ
7: ครับผม
6: ชื่อโปรแกรมได้ทดลองใช้ในครั้งแรกนะลองลงกรอกดูตามที่เราเคยได้ใช้จากโปรแกรมอื่นๆจากโมเดลอื่นๆมาเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพยังไม่ถึงบอกว่ามือไม่ถึงต้องอยากให้เร่งแก้ไขด่วนเลยเนาะมีอะไรที่อยากบอกอีกเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นิดนึง
2: ฝั่งผู้ประกอบการบ้างนะคะนายนิทานชื่นชนกพิบูลคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านป้ายอยู่ในจังหวัดปทุมธานีบอกไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport ละค่ะเหตุผลเพราะไม่มั่นใจว่าฟังก์ชันคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานมันจะตอบโจทย์การใช้งานได้จริงหรือไม่เพราะว่าร้านเขาเนี่ยทำป้ายซึ่งปัจจุบันที่ร้านก็ลงทุนซื้อโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ระบบ AI เสียค่าบริการรายเดือนก็มีใช้งานอยู่แล้วก่อนที่รัฐบาลจะเปิดรับให้ลงทะเบียนค่ะ
8: ถ้าสมมุติว่าผมใช้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่างานที่ผมออกมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันสามารถจะผลิตได้ไหมเพราะว่าที่ไปซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันซึ่งภาพมันไม่ค่อยคมมันแตกกลัวจะไม่พี่ผลกับการที่ใช้ทำงานปกติทุกวันนะครับว่าภาพอาจจะใช้ไม่ได้แต่ที่ผมซื้อเนี่ยมันขยายได้เลยได้สูงสุดถึง5เมตร3เมตรเลยได้หมดเลย
0: พี่เจ้าของร้านป้ายบอกว่า AI เนี่ยมันดีนะครับประหยัดเวลาเร็วขึ้นครับแต่ทุกวันนี้มันก็ยังแทนคนได้ไม่ 100% โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เนี่ย AI ยังทำแทนไม่ได้ครับ
2: การเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะช่วยให้การเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้นั้นสะดวกสบายมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะคะภาคการท่องเที่ยวดูเหมือนจะได้อานิสงส์สำรวจที่ตลาดน้ำอัมพวาสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้นมา 20% แต่มันมีปัจจัยเรื่องอื่นด้วยเช่นเศรษฐกิจฝืดเคืองนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมุทรสงครามบอกว่ายอดขายยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะหลังจากเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 ในช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามค่ะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ดูเหมือน

0: ว่าการเดินทางจะสะดวกมากขึ้นและเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะตลาดน้ำอัมพวาในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักฟื้นตัวนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา 20% ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะ
1: วันนี้ประชากรนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยครับเยอะยังพิษหูพิษตาเลยประมาณ 20-30% นะครับ
2: นายกได้มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นไงบ้าง
1: สอบถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันพิษหูพิษตามากคนมาเยอะมากครับก็ยังทำให้พ่อค้าแม่ค้า
2: แปลกใจเลย
1: แปลกใจเหมือนกันครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวเยอะจังนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าทำไมเยอะ
2: แล้วถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วคนน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่อาทิตย์นี้เยอะกว่าเยอะเลยครับ
3: คนคึกคักครับแต่เงินไม่เยอะตามท่านผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนแบบนี้โดยเฉพาะร้านอาหารที่สมุทรสงครามนะครับประธานชมรมร้านอาหารที่สมุทรสงครามบอกว่าจากการสอบถามกลุ่มสมาชิก100กว่าร้านปรากฏว่ารถเยอะรถแน่นเลยพระราม2เนี่ยครับแต่ว่ายอดขายของร้านอาหารมันไม่ได้เพิ่มตามแบบนั้นส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่ามาจากนักท่องเที่ยวที่ใช้ M82 เนี่ยปลายทางโน้นเขาไปเที่ยวเพชรบุรีไปเที่ยวหัวหินครับข้ามสมุทรสงครามไปเลยคนเยอะก็จริงครับแต่ตอนนี้ยังเป็นจังหวัดทางผ่านอยู่ดังนั้นต้องกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวขณะที่บริเวณทางลงของ M82 ที่บ้านแพ้วมีปัญหาการจราจรติดสะสมนะครับเพราะว่ามอเตอร์เวย์3ช่องทางมันถูกบีบเหลือช่องเดียวตรงบริเวณทางลงครับทำให้รถชะลอตัวบางช่วงก็ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนปัญหาครับบอกว่าโจทย์ของสมุทรสงครามเนี่ยหลังจากนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนไม่คิดว่าสมุทรสงครามเป็นทางผ่านครับต้องแวะต้องเที่ยวต้องใช้เงินครับ
4: ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทางเพชรบุรีมากกว่าเพราะเขาจะกะเวลาว่าเอ้ยถ้าใช้ทางด่วน M82 เนี่ยจะถึงเพชรบุรีกี่ชั่วโมงนะครับนั่นเป็นการทางเลือกของเขาซึ่งมองถึงสมุทรสงครามเองเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กน่าจะเป็นเมืองผ่านถ้าใครไม่ตั้งใจจริงอ่ะก็คิดว่าวิ่งแล้วผ่านเลยนะครับอันนั้นก็เป็นวิสัยทัศน์ของนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะมุ่งหมายไปทางไหนสุนทรการเองเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีอาหารทะเลที่อร่อยมากมายก็เชิญชวนแวะเวียนมาเที่ยวมาชมกัน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นปลายทางสำคัญของเส้นทาง M82 เนี่ยนะคะก็กลับมาเริ่มเห็นผลจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าคนใช้ M82 แล้วมุ่งหน้าไปอย่างหาดชะอำหาดเจ้าสำราญรวมไปถึงวัดบุญทวีหรือวัดถ้ำแกลบนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกระบุค่ะว่าการเดินทางที่สะดวกขึ้นเป็นโอกาสสำคัญในพื้นที่เพราะว่าสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไล่มาตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคีรีขันธ์นอกจากตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปผู้ประกอบการก็ยังเตรียมทำตลาดร่วมกันในกลุ่มการประชุมและสัมมนาระดับประเทศด้วยนะคะโดยชูพื้นที่ชะอำหัวหินเชื่อมตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ
3: เงินกู้4แสนล้าน2แสนล้านแรกเรากระตุ้นการใช้จ่ายผ่านคนละค่อนไปแล้วและอีกหลายๆโครงการ2แสนล้านหลังโอเคศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีปัญหาละเอาเรื่องเข้าสภาครับ2แสนล้านหลังเอาใช้กับโครงการในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับก็คือการติดโซล่าเซลล์บ้านมีเสียงท้วงติงจากหลายภาคส่วนครับนักวิชาการคนใช้ไฟบ้านจากโซล่าเซลล์รวมไปถึงภาคธุรกิจเองก็ยังติติงนะครับว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่ค่อยจูงใจไม่ค่อยกระตุ้นคนเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ประชุมวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับผ่านความเห็นชอบพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ครับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้4แสนล้านนะครับก็ยอมรับบอกว่าไม่มีรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่มั่นใจครับว่ากระบวนการในการคัดกรองที่เข้มข้นจะไม่เกิดปัญหาการตีเช็คเปล่า
5: วันนี้ยอมรับครับว่าไม่มีรายละเอียดเพราะว่าโครงการที่เป็นทางการยังไม่ได้เสนอมาเลยนะครับหลังจากวันนี้ถ้าสมมติว่าพรก.ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาผมเชื่อว่าจะมีโครงการดีๆเสนอเข้ามาแล้ววันนั้นรายละเอียดของโครงการที่เสนอเข้ามาจะต้องมีครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่จะมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการที่เป็นทางการนะครับ
0: วงเสวนาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะนายสุภโชติ ชัยสัตย์ ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการพลังงานระบุค่ะว่าโครงข่ายระบบรับซื้อไฟคืนจากครัวเรือนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทำได้เพียง500เมกะวัตต์จากปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าครัวเรือนอาจสูงกว่า 2,500 ถึง 5,000 เมกะวัตต์นะคะและยังมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายค่ะไม่สามารถใช้ระบบหักบิลค่าไฟที่ครัวเรือนผลิตได้พร้อมตำหนิหน่วยงานราชการยังคงขอรับการจัดสรรเงินกู้จัดซื้อปั๊มน้ำและเสาไฟโซลาร์เซลล์ทั้งที่ไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสอดคล้องกับผู้บริหารธุรกิจโซลาร์เซลล์รายใหญ่ค่ะบอกว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวนมากทั่วประเทศนั้นไม่ได้ช่วยลดค่าไฟและมองว่าไม่ได้ช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยยกกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเฉพาะช่วงกลางวันแต่เวลากลางคืนก็ยังมีการใช้กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าทำให้ประชาชนก็ต้องแบกรับภาระค่าไฟในช่วงที่ไม่ได้ใช้หรือค่าพร้อมจ่ายตามสัญญาเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งมาตรฐานอุปกรณ์บริษัทผู้ให้บริการบุคลากรติดตั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้ามาเปลี่ยนระบบรองรับการใช้งานนะคะคาดว่าในช่วง1ปีของโครงการอาจติดตั้งได้เพียง 140,000 ครัวเรือนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนก็เลยเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการโยกงบประมาณไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์มารอโดยไม่ได้ติดตั้งจริงหลังมีกระแสข่าวในแวดวงธุรกิจเริ่มสต็อกอุปกรณ์รองรับโครงการใช้เงินกู้กันแล้วค่ะ
6: ที่เราเป็นอยู่ณวันนี้มันไม่สามารถที่จะไปได้ในถึงจุดๆนั้น ผมให้เต็มที่เลยนะครับว่าปีหน้าอาจจะไปได้ถึง 200,000 ถึง 250,000 ครัวเรือนนี่คือเต็มที่500,000 ครัวเรือนถึง1ล้านครัวเรือนเป็นไปไม่ได้และผมกลัวที่สุดคืองบประมาณก้อนนี้จะถูกโอนไปที่การใช้งบประมาณก้อนอื่นที่เป็นการซื้อของแต่ไม่ได้เป็นการติดตั้งของทีนี้ก็หวานเลยฮะซื้อของไม่ได้เป็นการติดตั้ง
3: นางสาวสรินีอาชวานันทกุลครับผู้อำนวยการ Climate Finance Network Thailand นะครับเสนอให้รัฐบาลใช้เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานครับเช่นโครงการ Smart Grid หรือเอาเงินไปเจรจากับเอกชนเพื่อต่อรองค่าความพร้อมจ่ายเปิดเสรีไฟฟ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลอันนี้จะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานได้มากกว่าการทำโครงการเร่งติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนครับแล้วก็โครงการที่ทำกับส่วนราชการตามแผนของราชการตามแผนของรัฐบาลครับ
0: คำสั่งย้าย5เสือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางค่ะเกิดขึ้นหลังปฏิบัติการของกรมการปกครองไปตรวจค้นผับที่ใช้ชื่อว่า577คลับในท้องที่ห้วยขวางนะคะไปพบทั้งยาเสพติดการประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นนอมินีจีนแล้วก็มีการอ้างว่ามีตำรวจที่ใช้ชื่อว่าโจ้ดอสอในการถือหุ้นลมด้วยล่าสุดรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งมารักษาราชการแทนประกาศยุทธการที่ใช้ชื่อว่าห้วยขวางสีขาวค่ะในการจัดระเบียบและปราบปรามธุรกิจทุนเทาในพื้นที่ติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
7: ยุทธการห้วยขวางสีขาวเริ่มต้นเวลา 23:30 น.ของคืนวันที่30สิงหาคมจุดแรกที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเป็นสถานบริการแห่งหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสน.ห้วยขวางภายในร้านพบพนักงาน1คนเปิดไฟและมีเสียงเพลงผู้ดูแลร้านบอกว่าร้านไม่ได้เปิดให้บริการและไม่ทราบข้อมูลอื่นพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางแจ้งให้เจ้าของร้านนำใบอนุญาตประกอบกิจการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที
8: ่เจ้าของร้านนะเดี๋ยวจะมาตรวจใหม่ก็ต้องเชิญเอกสารมาตรวจให้ครบคือมาตรวจด้วยนะเปิดนะ
7: ที่2เป็นคลับอีกแห่งพบเปิดให้บริการเมื่อตำรวจเรียกตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่า

0: เป็นที่น่าสังเกตว่ายุทธการนี้เกิดขึ้นหลังกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577ครับและมีคำสั่งย้าย5เสือสน.ห้วยขวางเพียงวันเดียว
1: คือมันไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วเพราะว่าข่าวห้วยขวางค่อนข้างจะดังใช่ไหมครับท่านมท.2ก็มาลงพื้นที่5เสือก็ถูกเด้งอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่ผู้ประกอบการเขาก็ต้องเซฟตัวเองนะครับอันนี้ไปก็ไม่ตรวจเจอไปตรวจแล้วก็ปิดส่วนสถานบันเทิงที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องเขาก็ยินดีให้เราตรวจในการตรวจเนี่ยผมก็ตรวจอยู่ 3-4 อย่างคือ1เรื่องต่างด้าวมีรับทำงานไหม2เรื่องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับใบอนุญาตหมดหรือยัง3มีสารเสพติดหรือไม่
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจยังลงพื้นที่ไปยังที่ตั้งของ577ครับพบว่าปิดให้บริการหลังกรมการปกครองเข้าตรวจค้นเช้ามืดวันที่29และพบความผิดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้และพบยาเสพติดภายในร้านดีเอ็กซิสได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางว่ากรณี577ครับเคยถูกจับช่วงเดือนสิงหาคม2568และตามรายงานข่าวพบสารเสพติดในตัวนักท่องเที่ยว6คนและพบแฮปปี้วอเตอร์1ซองรายงานข่าวยังระบุว่ามีคำสั่งให้ปิดบริการ5ปีตั้งแต่ปลายปี2568แต่พบว่าเปิดเรื่อยมาจนกระทั่งกรมการปกครองเข้าจับกุมล่าสุดเพื่อความชัดเจน The Exit สอบถามกับรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางว่าเป็นไปตามรายงานข่าวหรือไม่ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างเรียกสำนวนมาตรวจสอบรวมถึงกรณีที่มีการอ้างถึงโจ้ดอสอหรือตำรวจที่ถือหุ้นลม
1: อย่างนี้นะครับผมเนี่ยได้สอบถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาบอกว่า577ขับปิดปุ๊บเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็น688นะครับก็อันนี้ก็ผมก็ยังถามว่าเอาแล้วมันคนเดิมป่าวะก็ลูกน้องนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็น5เสือตอนนี้ในที่ผมถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตินะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับนายครับซึ่งอันนี้ผมไม่ขอไปก้าวล่วงเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ในเรื่องของโจดอสอหรือโจดอสอที่ทางท่านมท.2ได้พูดน่ะเมื่อเช้าได้คุยกับน้องที่เป็นหัวหน้างานสอบสวนแล้วบอกว่าท่านภูมิกับท่านเก่านะครับที่ไปช่วยราชการอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรในประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องเข้ามาสะสาง
0: ส่วนกรณีการขยายผลว่าเบื้องหลังกลุ่มทุน577ครับเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ The Exit ตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทแสงมังกรทองจำกัดจดทะเบียนวันที่13มกราคม2568ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทพบกรรมการบริษัท1คนคือนายอภิชาติซึ่งอยู่ในวันที่กรมการปกครองเข้าตรวจค้นและมีผู้ร่วมถือหุ้นเป็นคนไทยรวมทั้งหมด3คนประกอบธุรกิจสถานบริการซึ่งตรงกับที่นายอภิชาติให้ข้อมูลในวันที่ถูกควบคุมตัวแต่กรมการปกครองอยู่ระหว่างขยายผลเชิงลึกเนื่องจากพบการโอนเงินเข้าร้านผ่านแอปพลิเคชันต่างชาติเช่น WeChat Pay Alipay และยังพบผู้ดูแลร้านที่อำนาจสั่งการเป็นชาวจีนขณะที่แผนการจัดระเบียบห้วยขวางสีขาวตามยุทธการใหม่ของตำรวจระบุว่าจะขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆทั้ง40แห่งโดยจะจัดโซนสีเขียวเหลืองและแดงกวาดล้างตัดวงจรนอมินีในห้วยขวางตามแผนพบว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยและถูกต้องของอาคารร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางและปรับภาพจำเขตห้วยขวางแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: Data Center ธุรกิจแห่งอนาคตนะครับที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังส่งเสริมอยู่นะครับมันก็เกิดขึ้นหลายจุดของประเทศไทยครับหนึ่งในนั้นมีข้อมูลจากสสพรรคประชาชนเขาบอกมีตึกอาคาร Data Center ของบริษัทแห่งหนึ่งครับอยู่ที่ย่านรามคำแหงแต่นอกจากประเด็นที่ก่อนหน้านี้คนวิจารณ์กันว่า Data Center เนี่ยมันใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งไฟเดี๋ยวแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านปรากฏว่าตึกเนี้ยเขาบอกว่ามีการสต็อกน้ำมันเอาไว้ชั้นใต้ดินของตึกเนี่ยอยู่กลางย่านรามคำแหงนะครับมีชุมชนสถานศึกษาเนี่ยอยู่ในซอยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมีน้ำมันอยู่ใต้ตึกนั้นสต็อกไว้เป็น

0: พลังงานสำรอง 500,000 ลิตรสต็อกยังไง 500,000 ลิตรอ่ะถ้าเป็นจริงเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับล่าสุดครับทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจในการปูพรมตรวจสอบอาคาร Data Center ที่มีการสำรองน้ำมันครับเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอไปยังบอร์ด Data Center นะครับในการออกหลักเกณฑ์ในการกำกับธุรกิจนี้ตึก Data Center ในซอยรามคำแหง28ครับอยู่ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับนี่เป็น1ในตึก Data Center ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนออกมาให้ข้อมูลครับบอกว่าตึกนี้มีถังจัดเก็บน้ำมันดีเซลใต้ดินเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งสิ้น 429,000 ลิตรแล้วจุดนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาชุมชนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไปครับล่าสุดอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับบอกว่าได้ตั้งทีมเฉพาะกิจปูพรมตรวจสอบอาคาร Data Center ที่มีการจัดเก็บน้ำมันสำรองนะครับซึ่งนอกจากในซอยรามคำแหง28ก็ยังมีอีกหลายแห่งครับที่มีการสำรองน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับแม้ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงการจัดเก็บน้ำมันไม่เกิน 500,000 ลิตรไม่เกินนะครับถ้าไม่เกิน 500,000 ลิตรเนี่ยจะไม่เข้าขายเป็นคลังน้ำมันแต่ต้องมีการขออนุญาตเป็นสถานีเก็บและมีหลักเกณฑ์การควบคุมตามกฎหมายเหมือนกันแม้จะมีการขออนุญาตถูกต้องยังจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับไม่ให้เป็นที่กังวลหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
1: อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานนะครับทางกรมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็รับนโยบายมาแล้วก็จะดูภาพรวมถึงรับฟังกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ที่จะมาจากคณะกรรมการที่ครม.ได้แต่งตั้งนะครับโดยที่ท่านนายกได้มีการลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ตรงนั้นเป็นเกณฑ์และเป็นกรอบในการที่จะพิจารณาว่าถ้ามีการสต็อกน้ำมันจะต้องไม่เป็นข้อกังวลหรือทำให้เกิดเขาเรียกความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงครับ
0: อย่างที่อธิบดีบอกครับตอนนี้บอร์ด Data Center มีแล้วนะครับแต่หลักเกณฑ์ในการควบคุมยังไม่มีครับหลังจากนี้ก็ต้องเร่งออกกฎเกณฑ์ในการกำกับนะครับซึ่งกรมธุรกิจพลังงานเขาจะรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บน้ำมันสำรองของตึก Data Center ทั้งหมดนะครับส่งให้กับบอร์ดเพื่อออกเป็นนโยบายภาพใหญ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการไปบังคับใช้ครับ
2: ยังมีคำเตือนไปยังหลายจังหวัดภาคเหนือให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังระดมกำลังเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในภาคเหนือเวลานี้ซึ่งทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งปริมาณน้ำเกินความจุค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สลาบอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มความจุกักเก็บทำให้น้ำส่วนเกินเริ่มไหลผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำแม่สลาบไหลลงไปที่บ้านแม่สลาบบ้านทุ่งแล้งก่อนจะไหลไปยังแม่น้ำยวมค่ะปริมาณน้ำยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรนะคะแต่ประเมินว่าถ้าฝนตกเพิ่มขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงทำให้น้ำล้นตลิ่งและไหลท่วมพื้นที่ริมน้ำได้นายวรศักดิ์พันทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยให้อพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีถ้ามีความเสี่ยงและมีคำเตือนค่ะเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงรายสำนักงานชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนเชียงรายทั้ง11บานเพื่อให้แม่น้ำกกรองรับปริมาณฝนน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วมโดยทางจังหวัดสั่งการให้ทั้ง18อำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยส่วนการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีหน่วยงานและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันล้างทำความสะอาดดูดดินโคลนตามท้องถนนและท่อระบายน้ำหลังน้ำป่าหลากลงมาเข้าท่วมตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวละ 9,000 บาทค่ะสรุปข้อมูลจนถึงวันที่30สิงหาคมสามารถจ่ายเงินชดเชยได้แล้ว806ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทนะคะและจะจ่ายเพิ่มอีก 2,186 ครัวเรือนวงเงินกว่า13ล้านบาทส่วน

0: เทศบาลเมืองน่านขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ตามจุดเสี่ยงค่ะเตรียมความพร้อมกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณใต้ต้นโพหน้าโรงเรียนสตรีศรีน่านตรงนั้นติดตั้งเอาไว้2ตัวนะคะมีการวางถุงบิ๊กแบ็คหรือว่ากระสอบทรายขนาดใหญ่ไว้ป้องกันด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ
1: ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเจอภัยพิบัติในวันนี้นะครับก็คือผลจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับเราเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทั้งฝนทิ้งช่วงหรือแล้งที่มันจะยาวขึ้นหรือบางที่ทั้งน้ำท่วมทั้งแล้งเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันครับเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ประเทศไทยจะรับมือมันอย่างไรติดตามกับคุณวิศรินทร์ครับ
2: ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายจนถูกนิยามว่านี่คือสึนามิโคลนนะคะถัดมาคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่หัดใหญ่มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมเมืองอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ล่าสุดอย่างน้ำท่วมที่จังหวัดน่านอาจจะมาจากหลายสาเหตุปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยร่วมอย่างนึงเลยก็คือปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างสุดขั้วทำให้เราเห็นฝนสะสมฝนตกหนักตกแช่ตกนานฝนตกกระจุกตัวเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแม้ฝนปีนี้จะปิดจบได้ในช่วงปลายตุลาคมแต่ก็เป็นช่วงเวลาใกล้กันนะคะที่มีการคาดการณ์กันว่าเราอาจจะเจอกับสถานการณ์พีคของปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะในช่วงปี2567อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประกาศว่าโลกเข้าสู่ภาวะโลกเดือดครั้งแรกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนี่เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทยเผชิญกับอากาศร้อนจัดสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายจังหวัดนะคะซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคอีสานด้วยค่ะดูเหมือนจะหนักแล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่หนักที่สุดที่ไทยต้องเจอค่ะจากการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนอาได้ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่า 90% ที่โลกกำลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญหรือเอลนีโญระดับรุนแรงมากๆในช่วงปลายปี2569ลากยาวไปจนถึงต้นปี2570ค่ะเอลนีโญคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีนะคะแต่ถ้าเกิดแล้วจะอยู่กับเราเฉลี่ยยาวนาน9เดือนถึง1ปีแต่ถ้าก่อตัวจนกลายเป็นความรุนแรงระดับซูเปอร์เอลนีโญหรือที่เราเรียกกันว่าเอลนีโญระดับที่มีความรุนแรงผนวกรวมกับความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วหรือโลกเดือดด้วยแล้วอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นน่ากังวลมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเราก็จะเจอกับภาวะร้อนแล้งจัดนอกจากนี้ดัชนีความร้อนหรือ Heat Index จะพุ่งแตะ 50-54 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดวิกฤตของต้นทุนน้ำและยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ PM 2.5 และไฟป่าอีกด้วยและหากยังนึกภาพไม่ออกนะคะอยากชวนลองย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ซึ่งโลกเคยเกิดซูเปอร์เอลนีโญมาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะเริ่มกันตั้งแต่ปี1982ถึง1983ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเกิดภัยแล้งรุนแรงและหลายประเทศในอเมริกาใต้ก็เจอกับน้ำท่วมใหญ่ค่ะถัดมาในปี1997ถึง1998เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและทำให้ปะการังทั่วโลกฟอกขาวเป็นวงกว้างในปี2015ถึง2016อุณหภูมิทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการเกิดภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนในมหาสมุทรหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะในขณะที่ปีนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบที่เร็วและแรงขึ้นโดยสิ่งที่นักวิชาการเตือนก็คือการบริหารจัดการน้ำต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่ยังมีฝนอยู่นะคะไม่เช่นนั้นแล้วปีหน้าเราอาจจะเจอกับภัยแล้งค่ะ
3: ปัญหาของเอลนีโญที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือความนานถ้าเกิดมันแรงแบบปี66-67เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาพีคแล้วก็วิ่งลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนาของปี66แล้วก็ไปจบเอาเดือนกุมภาปี67แต่ขนนี้เนี่ยใหญ่กว่านั้นจะสิ่งที่ผมคิดเนี่ยน่าจะจบเดือนเมษาเพราะฉะนั้นมันก็จะเร่งบวกความร้อน

0: จากความร้อนหน้าร้อนปกติของเราบวกเข้าไปอีกเพราะงั้นหน้าแล้งอันยาวนานและขมขื่นของเราก็อาจจะไม่จบภายใน6เดือนอาจจะเกินกว่านั้นซึ่งอันนี้บอกไม่ได้นะตอนนี้
1: อาจารย์ฮอนนักวิชาการทางทะเลและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ประเมิน6ช่วงเวลาวิกฤตที่เราจะเจอกับเอลนินโญนั่นเองนะคะช่วงแรกเราผ่านไปแล้วนะคะเป็นช่วงของสัญญาณเตือนค่ะถัดมาเรายังอยู่ในช่วงเฟสที่2อยู่คือในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมเราจะเห็นว่าบางพื้นที่แทบไม่มีฝนเลยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันมีฝนตกหนักด้วยค่ะแต่ช่วงที่พีคที่สุดค่ะจะอยู่ในเฟส3นะคะคือพฤศจิกายน69ถึงประมาณมกราคม70นะคะจะเห็นว่าเป็นช่วงของเอลนินโญที่อาจจะก่อตัวและรุนแรงไปถึงซูเปอร์เอลนินโญได้เราจะเจอกับสภาพอากาศร้อนแล้งจัดด้วยและเป็นตัวจุดชนวนที่อาจจะทำให้วิกฤต PM 2.5 ของเราหนักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จะเห็นว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์2570เป็นต้นไปนะคะเอลนินโญก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วนะคะซึ่งนักวิชาการก็มีข้อเสนอว่าการรับมือกับภัยพิบัติหลังจากนี้มีความยากมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องทำงานทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงระบบด้วยค่ะ
0: คือเราต้องยอมรับนะว่าถ้าเกิดโลกร้อนมันง่ายคนมันก็คงไม่เดือดร้อนทั้งโลกหรอกปัญหาคือว่ามันเราจะใช้ระบบเก่าๆแนวความคิดเก่าๆไปตัดสินกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราตายลูกเดียวหรือถ้าเกิดถามว่าระบบรับมือเราจ่ายเงินอีกสัก500,000 ล้านซื้อระบบไหมก็บอกว่ามันอาจจะช่วยได้บ้างเพียงแต่ว่ามันคุ้มไม่คุ้มผมไม่ทราบเพราะว่าเงินหายไปแค่ไหนผมไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะกำลังจะชี้ให้เห็นอยู่ก็คือเราต้องทำให้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าไอ้ดีกว่านี้ไม่ไหนความว่า zero damage ทำไม่ได้อยู่แล้วก็คือทำให้มันช่วยได้นิดหน่อยระบบรับมือที่ดีที่สุดก็คือธรรมชาติก็ของแข็งไอ้พวกโครงสร้างแข็งสู้น้ำบ่าเรนบอมเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยยิ่งไปทำลายพื้นที่จะดูดซับน้ำอีกเพราะงั้นธรรมชาตินี่ก็ไม่ได้มารับได้หมดนะแค่ดีเลย์แต่ระบบเตือนภัยของเราก็ต้องทำให้มากกว่านี้ก็คือเตือนให้เร็วที่สุด
1: ซูเปอร์เอลนิญโญที่มาคู่กับสภาพอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วไม่ได้มีผลกระทบแค่เรื่องฝนฟ้าอากาศเท่านั้นนะคะแต่ยังกระทบถึงมิติเศรษฐกิจสะเทือนถึงกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนอีกด้วยค่ะหลายครั้งเราเห็นแล้วนะคะว่าผลกระทบจากภัยพิบัติสะเทือนถึงทุกคนไม่เท่ากันเพราะว่าขีดความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมไฟป่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งคนที่รับมือดีก็คือคนที่มีความพร้อมในขณะที่คนที่มีรายได้น้อยก็เป็นคนที่ต้องแบกภาระกับเรื่องนี้มากที่สุดนี่เป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะคะที่อยู่ในการจัดการของการรับมือเรื่องของภาวะอากาศที่สุดขั้วในยุคนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
3: น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นที่เนปาลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะมาจนถึงวันนี้ทั้งจีนและเนปาลก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการปรับยอดตัวเลขผู้สูญหายพุ่งสูงขึ้นตอนนี้มีผู้สูญหายสูงกว่า 4,000 คนและยอดผู้เสียชีวิตก็คาดการณ์ว่าน่าจะมากกว่า900คนนะคะขณะเดียวกันผู้รอดชีวิตผู้ประสบภัยทยอยกลับเข้าไปในที่พักอาศัยของตัวเองเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะสภาพพื้นที่ในเขตนูวาคอตทางตอนกลางของเนปาลเต็มไปด้วยเศษซากความเสียหายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณค่ะเช่นเดียวกับพื้นถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนแทบทุกจุดหลังจากพื้นที่บริเวณนี้เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้รอดชีวิตและผู้ประสบภัยหลายคนวันนี้ได้ทยอยเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองไปสำรวจบ้านเรือนความเสียหายในบ้านขณะที่อาคารบางหลังพังถล่มลงมาจนแทบใช้งานต่อไม่ได้บางคนพยายามค้นหาทรัพย์สินเท่าที่จะพอหลงเหลืออยู่จากกองเศษซากปรักหักพังทางการเนปาลยังคงเร่งส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประมาณ 21,000 คนค่ะทยอยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขผู้สูญหายในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นทะลุ กว่า 4,200 คนซึ่งในจำนวนนี้ตามรายงานบอกว่าเป็นชาวต่างชาติ592คนนอกจากตัวเลขนี้นะคะยังรวมไปถึงคนงานที่คาดว่าติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ5แห่งอีกประมาณ930คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตเฉพาะที่เนปาลเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า900คนโดยทางการเนปาลยังต้องทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ทยอยนำไปฝังเอาไว้ในหลุมศพหมู่ชั่วคราวเพื่อรอการพิ

0: สุดอัตลักษณ์และป้องกันปัญหาเรื่องสุขอนามัยส่วนฝั่งทิเบตค่ะทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่16คนผู้สูญหายอยู่ที่546คนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จีนรายงานมีความโปร่งใสเปิดเผยและฉับไวหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าทางการจีนกำลังพยายามปิดข่าวเรื่องความคืบหน้าหรือไม
1: ่จุดหนึ่งที่ยากนะครับก็คือการช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับจุดนั้นเนี่ยมีประมาณ5แห่งอย่างที่คุณรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับมีคนงานติดอยู่เกือบพันคนครับความยากเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถยืนยันตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลที่แน่ชัดได้นะคะซึ่งรวมถึงตัวเลขของคนงานที่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติกำลังทำงานอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า10แห่งที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านค่ะท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการระบุตำแหน่งแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือค่ะกระทรวงมหาดไทยเนปาลเผยภาพภารกิจกู้ภัยของกองทัพนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีทหารเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลังตังในเขตราสุวาโดยภารกิจนี้ค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าภายในอุโมงค์อย่างที่เห็นนะคะทั้งมืดค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยหินดินโคลนไปจนถึงเศษซากความเสียหายที่มาพร้อมกับน้ำส่วนการค้นหาและช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าในจุดนี้นะคะอย่างที่เห็นแสดงให้เห็นถึงหนึ่งในอุปสรรคสำคัญคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำค่ะซึ่งยังคงท่วมปากทางเข้าอุโมงค์บางแห่งนะคะขณะที่ดินโคลนทำให้การช่วยเหลือลำบากมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยข้อมูลจากรัฐบาลเนปาลชี้ว่าตัวเลขคนงานที่สูญหายในโครงการโรงไฟฟ้าอย่างน้อย11แห่งอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า934คนจากหลายชาตินะคะมีทั้งเนปาลอินเดียจีนเกาหลีใต้และเยอรมนีแต่ตัวเลขผู้สูญหายจริงๆเนี่ยอาจจะสูงมากกว่านี้คุณผู้ชมเพราะว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะทำให้ข้อมูลคนงานก่อสร้างบางส่วนอาจจะตกหล่นไม่ครบถ้วนค่ะลำพังการกู้ภัยคนติดอยู่ในอุโมงค์ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากรณีของเนปาลในครั้งนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกขั้นค่ะโดยถ้าอธิบายกันง่ายๆคุณผู้ชมการกู้ภัยเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือการเจาะจากด้านบนเพื่อส่งออกซิเจนค่ะแล้วก็อาหารนะคะเข้าไปให้คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์หรือว่าอาจจะส่งกล้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจหาตัวผู้รอดชีวิตและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในขั้นต่อไปค่ะแต่อุโมงค์ของเนปาลคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์คอนกรีตหนานะคะที่เขาสร้างขึ้นสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจึงมีความแข็งแรงทำให้เจาะได้ยากค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องของความลึกของอุโมงค์ด้วยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะบริเวณปากถ้ำเศษหินดินโคลนแล้วก็น้ำอาจจะปิดทางเข้าอุโมงค์นะคะซึ่งทำให้ต้องมีการขุดแล้วก็ย้ายสิ่งกีดขวางแต่ว่าภารกิจนี้ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องมีการระบุตำแหน่งปากอุโมงค์ให้ได้ค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มซ้ำขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยอุโมงค์จากจีนนะคะทยอยเดินทางไปถึงเนปาลเพื่อสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ตามจุดต่างๆค่ะหลังจากทางการเนปาลเร่งเครื่องภารกิจกู้ภัยตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิจารณ์นะคะถึงความล่าช้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหลายร้อยคนแต่ว่าทางการเนปาลยืนยันค่ะการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทำอย่างเต็มที่โดยอ้างถึงข้อจำกัดในการกู้ภัยนะคะหลังจากความเสียหายในครั้งนี้รุนแรงกินบริเวณกว้างและอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงได้ยากขณะที่ถนนและระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะคะแทบจะหมดเลยทีเดียวทำให้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยลำเลียงอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยเนปาลเนี่ยได้มีการระดมกำลังทหาร 10,000 นายพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้เข้าไปช่วยสนับสนุนภารกิจนะคะซึ่งตามรายงานมีคนงานโรงไฟฟ้าได้รับความช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์หรือว่าหนีออกมาเองได้แล้วเนี่ยมากกว่า360คนนับตั้งแต่

0: เกิดภัยพิบัติเมื่อวันพุธค่ะแม้จะไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมีโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่ว่า5จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นจุดที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษและเนปาลได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่แล้วอย่างโรงไฟฟ้าราสุวากาดีค่ะเขาบอกว่าเสียหายหนักที่สุดนะคะเจอภัยพิบัติในลักษณะนี้จนต้องปิดตัวเป็นครั้งที่2แล้วทั้งๆที่เพิ่งจะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานมาได้ไม่ถึง2ปีค่ะขณะที่โรงไฟฟ้าอัปเปอร์ตรีสุรีนะคะมีอยู่3จุดด้วยกันทั้ง3จุดเป็นจุดที่เชื่อว่ามีคนงานติดอยู่ภายในอุโมงค์หลายร้อยคนด้วยกันอย่างโรงไฟฟ้าตรีสุรี1มีอุโมงค์ที่ต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อย3แห่งนะคะส่วนตรีสุรี 3A กับ 3B เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้มีการเจาะผนังอุโมงค์แล้วก็เริ่มทำการสำรวจแล้วโดยแม้จะยังไม่เจอตัวผู้ประสบภัยแต่ก็มีความหวังเขาว่าจะพบผู้รอดชีวิตได้นะคะเพราะว่าภายในตัวอุโมงค์เนี่ยมีพื้นที่โล่งไม่ได้ถูกอัดแน่นไปด้วยโคลนแล้วก็หินอย่างที่กังวลกันก่อนหน้านี้ค่ะเนปาลใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและหุบเขาลึกนะคะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายสิบแห่งตามแนวแม่น้ำค่ะซึ่งภัยพิบัติในรอบนี้ส่งผลให้เนปาลต้องระงับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า11แห่งกระทบกับการผลิตไฟฟ้า 10% ของทั้งประเทศนะคะขณะที่โรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้รับความเสียหายอีก15โครงการด้วยกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงของการสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีโอกาสที่จะเจอทั้งแผ่นดินไหวนะคะหิมะและดินถล่มไปจนถึงน้ำท่วมฉับพลันและมีโอกาสที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะบทเรียนอันเจ็บปวดจากภัยพิบัติในครั้งนี้นั่นก็คือเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติในแบบที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเองนี่แหละค่ะคือคนที่จะได้รับผลกระทบนั้นซึ่งการปรับตัวการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็จัดการกับระบบเตือนภัยต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยลดความสูญเสียได้ในระดับนึงค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: มาอยู่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะพวกเธอกำลังจะเดินทางถึงที่ประเทศไทยจะเดินทางมาพร้อมกับสตาฟโค้ชหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จนะคะคุณวิริยะตานุกุลกิจอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

0: ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะคึกคักแล้วนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับแม้ว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยยังไม่ได้รวมตัวกันนะครับแต่ว่าก็กระจายอยู่รอบบริเวณนี้นะครับและเราได้เห็นบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยเตรียมตั้งแถวรอรับแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับเราได้ไปเจอกับท่านสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็หวังว่าเราจะสานต่อความสำเร็จนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับงานมิเตอร์เพสเอเชียนเกมนะครับที่จัดโดยสมาคมนักข่าวทั้งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เขามี11สมาคมกีฬานำโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมเดินทางมาให้ข้อมูลความพร้อมแล้วก็ความหวังของทีมวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมโดยเชื่อว่าทีมสาวไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกก็จะสามารถต่อยอดสู่เหรียญทองเอเชียนเกมได้แม้ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ง่ายก็ตามโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างจีนและญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะกลับมาแก้มือสาวไทยครับ
1: หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิก

ำหรับทีมสาวไทยนะครับหลังจากเดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับจะได้พัก2วันครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปศึกซ้อมต่อที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซากะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนเราได้เหรียญทองแดงกลับบ้านนะครับส่วนเบื้องหลังนะครับความสำเร็จของการคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และก็การคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในบริษัทนะครับซึ่งเราเห็นอยู่บริเวณในสนามเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องๆครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะครับเราไปดูกันนะครับว่าทีมเบื้องหลังเนี่ยเขาดูแลน้องๆกันยังไงเรียกได้ว่าดูแลเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใช้ชนะ3ต่อ2เซตเหนือเจ้าภาพจีนนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียไม่ได้มาจากโชคช่วยนะครับแต่มันเกิดจากแท็กติกและสถิติเชิงลึกที่สาวไทยทำได้ยอดเยี่ยมใน4ปัจจัยสำคัญนะครับ1ก็คือเกมลุกทรงพลังครับคือสาวไทยทำแต้มตบเหนือกว่าจีน68ต่อ59โดยมีออมสินสัตย์ศิภพรครับเป็นคีย์แมนหลักกดคะแนนสูงสุดในแมตช์เมื่อวานนี้นะครับตบไป25เสิร์ฟเอสไปอีก3ลูกครับ2ก็คือกำแพงบล็อกเหล็กครับคือจีนเนี่ยแม้จะสูงใหญ่แต่ไทยทำแต้มได้จากการบล็อกเมื่อวานนี้ถึง10คะแนนนะครับโดยเฉพาะแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่อ่านทางบล็อกคนเดียวได้ถึง7แต้มพร้อมทำคะแนนรวมไปทั้งสิ้น18คะแนน3เกมรับเหนียวแน่นนะครับสาวไทยวิ่งสู้ฟัดขุดบอลป้องกันสำเร็จสูงถึง107ครั้งเหนือกว่าจีนนะครับจีนก็ทำได้เพียงแค่85ครั้งเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกสวนกลับได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจัยสำคัญครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ MVP ของเราครับนั่นก็คือเซตเตอร์กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับโชว์ทักษะเซตบอลสำเร็จถึง46ครั้งหลอกดึงแผงบล็อกล่างยักษ์ของจีนจนเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมขึ้นตบปิดกล่องได้อย่างเด็ดขาดพร้อมเอารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP กลับบ้านด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือแผนงานของฝ่ายแพทย์แล้วก็สายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฤดูกาล2026ที่วางกรอบRoad to 2026หรือว่าก่อนการแข่งขัน VNL อย่างเป็นระบบเลยนะครับมีการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะช่วง21วันสุดท้ายก่อนการแข่งขันเนี่ยเน้นการดึงร่างกายให้ถึงขีดสุดเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บขับเคลื่อนผ่าน4เสาหลักนะครับทั้งสรีระวิทยาโภชนาการการกีฬาจิตวิทยาและก็กายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายกันตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งทีมครับถือว่าทำงานได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็คือทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับนอกจากคินโยชิดะแล้วยังได้รุ่นพี่เจ็ดเซียนทั้งออดุมาสิทธิลักษ์บรรณาบัวแก้วและก็กิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับรวมถึงโค้ชอุธีรศักดิ์นาคประสงค์เข้ามาผนึกกำลังทุ่มเททำงานร่วมกันผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประมวลผลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของไทยและคู่แข่งแบบเรียลไทม์ช่วยทีมตัดสินใจได้เพียงเสี้ยววินาทีครับขณะที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำคัญสุดๆเหมือนกันก็คือเรื่องของสภาพจิตใจครับครั้งนี้เราได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สืบสายบุญวิรบุตรนะครับเข้ามาดูแลด้านจิตวิทยาการกีฬาผ่านแนวคิดวันทีมไทยแลนด์โดยมองว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพที่สูงนะครับแต่ต้องดึงทุกคนให้พูดเป็นภาษาเดียวกันเมื่อเกิดความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวภาพที่เห็นชัดก็คือความเหนียวแน่นและเกมรุกที่ดุดันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการบริหารความล้าทางจิตใจครับโดยเฉพาะเกมในเซตที่5ที่เน้นย้ำให้นักกีฬามีสมาธิเร่งทำแต้มตั้งแต่ต้นเซตนะครับโดยไม่ปล่อยให้คู่แข่งนำไปก่อนซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สาวไทยนิ่งพอที่จะปิดเกมและคว้าชัยชนะเมื่อวานนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่งการก้าวเข้าไปถึงตั๋วโอลิมปิกเกม2028หรือว่า LA 2028นะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่ความสำเร็จของผู้เล่น6คนในสนามเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นชัยชนะจากระบบทีมเวิร์คเบื้องหลังที่สมบูรณ์บัดที่สุดครับเท่าที่วอลเลย์บอลไทยเคยมีกันมานะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดนะครับก็ด้านหลังผมนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศแม้ว่าจะยังไม่คึกคักบริเวณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลก็กระจายตัวนะครับทุกคนมีดอกไม้นะครับทุกคนมีกำลังใจที่จะมอบให้กันส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยคาดว่าวันนี้น่าจะมีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านับเงินอัดฉีดก็เกือบจะถึง20ล้านบาทแล้วนะครับในขณะที่ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยจะเข้าพบท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อรับมอบเงินจากผู้สนับสนุนและก็ร่วมรายการของ

0: ลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ VNL นะครับคือแจ๊สนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมทำการแข่งขันที่เมืองซากะต่อไปนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าทัพนักตบสาวไทยจะสร้างตำนานหรือไม่เพราะว่าหนึ่งในเหรียญทองสำคัญที่เขาอยากจะได้และยังไม่ได้ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับเราไปได้ใกล้ที่สุดนะครับในปี2018ก็คือเอเชียนเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียตอนนั้นเราคว้าเหรียญเงินนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับในวันที่นักตบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์กลับบ้านครับคุณวิสาคุณเจษดาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวิยะค่ะน่าจะมาถึงประมาณ 3:15
2: ครับ
1: แต่อาจจะมีขั้นตอนด้านในอีกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทันทีที่นักตบลูกยางสาวไทยและสตาฟโค้ชฮีโร่ทีมชาติไทยเดินทางมาถึงนะคะคุณผู้ชมติดตามไทย PBS ของเราเอาไว้ทุกช่องทางเราจะรายงานสดบรรยากาศเข้ามาทันทีค่ะ
2: เดี๋ยวผมเตรียมป้ายไฟเอาไว
1: ้
2: เดี๋ยวมาแล้วกรี๊ดเลย
1: แล้วเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมธงชาติไทยไว้ด้วยนะคะอาจจะมีน้ำตารื้นแบบบรรยากาศเมื่อคืนนี้
2: เชียร์กันนะครับท่านผู้ชมครับมาปุ๊บเดี๋ยวเราตัดให้เลยท่านผู้ชมครับตอนนี้อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน33จังหวัดที่เสี่ยงฝนหนักในคืนนี้นะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะตลอดระยะ3วันนี้อุตุยังมีประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักและเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยบริเวณที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกสาเหตุเพราะว่าช่วงนี้มีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่พายุดีเพรสชันนะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดค่อนข้างแรงเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะระยะนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะนอกจากนี้กรมอุตุยังได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยในระยะ3วันนี้ด้วยนะคะโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงและก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะเริ่มจาก29จังหวัดในคืนนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนะคะและบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครยโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและที่อุบลราชธานีภาคกลางจะมีพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดจันทบุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองค่ะในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่1กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอีก26จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะปิดท้ายนะคะในช่วงวันพุธที่2กันยายนก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีกับอีก27จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรระยะนี้เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะและทิ้งท้ายฝากสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปบริเวณชายฝั่งประเทศจีนในระยะนี้นะคะรวมทั้งเกาะไต้หวันเตือนว่าขณะนี้มีพายุดีเพรสชันนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นด้วยและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับเกาะไต้หวันนะคะในช่วงวันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวันชนกค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569
2: ประธานแนรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรม

0: จากปสุทธาเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมจากปสุทธาเทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระพิธรรมมัตตสังคหะและบทติลขณาที่คาถาทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะและบทติลขณาที่คาถาทำนองสรพัญญะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปฏิบัติภารกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัฐพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมีนาสุภาวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหทัยปิยรัมรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุง

0: เทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอ็มออนจิระเสาวภาพกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางดารัตน์วิภาตกรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทีสและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเวลา 14:30 นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิติมศักดิ์6คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร643คนจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568ได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธรรมมัตสังคหะเป็นผลงานของพระอนุรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระพิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติอัคคณาธิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการกองทุนการศึกษาพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมที่7ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาส่วนอาชีวศึกษารอบ13ปีสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นเพื่อร่วมกันทบทวนและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีจัดตั้งกองทุนการศึกษาดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบมาจนถึงปัจจุบันดำเนินงานด้วยการยึดหลัก3เสาหลักประกอบด้วยให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งยึด5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ
0: องคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่าน Walk Rallyกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะริงและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใด

พื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

0: สิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่บำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชนประทานที่11กรมชนประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตรีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารวัดสนและวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูและวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดอะไรจังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลและวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยะนนทวิหารและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียวเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกรดหม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้

0: แจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: คณะบุคคลและประชาชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวรรณชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงหลังวันนี้มีข่าวสัตว์ป่าออกจากป่ามารบกวนชุมชนชาวบ้านบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับนอกจากจะมีสัตว์ป่าออกมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านบางครั้งมันกระทบเรื่องของความปลอดภัยอย่างมีเสือโคร่งออกมาจากป่าก็ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจครับชาวบ้านจากหลายชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับสะท้อนปัญหาสัตว์ป่าออกนอกเขตอนุรักษ์ปีนี้นอกจากช้างป่าวัวแดงที่ออกมากัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรครับพบเสือโคร่งเริ่มออกมาหากินในชุมชนหลายแห่งนะครับแล้วก็ออกล่ากินสัตว์เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านบ่อยขึ้นตัวแทนชาวบ้านอย่างน้อย3หมู่บ้านครับบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับมีเสือโคร่งเข้าไปหากินในชุมชนแล้ว3อำเภอจาก3จังหวัดก็คืออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรผลกระทบก็คือวัวควายหมาและแมวถูกล่าเป็นอาหารนะครับบางจุดเสือโคร่งบุกเข้าไปในครัวหลังบ้านของชาวบ้านครับจนทำให้ชาวบ้านนั้นหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงกลางคืนครับ
5: ช้างยังไม่จบเสือมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผู้ใหญ่ยืนว่าเราจะหาทางออกกันแบบไหนชาวบ้านผวากันหมดแล้วตอนนี้นะครับกลางคืนเคยขับรถเคยทำไร่กับ3ทุ่ม4ทุ่มตอนนี้ก็กลับไม่ได้แล้ว
6: รุนแรงขนาดว่าเสือเนี่ยเข้าไปกินในครัวเนาะบ้านผมเนี่ยที่ประกอบอาหารอยู่นอกบ้านเป็นเพิงแล้วก็มีครัวมีหม้อข้าวไม่มีอะไรกั้นหรอกเสือเข้าไปวนในครัวเหมือนว่าจะไปหุงข้าวกินนะเนาะแต่พอดีไปเจอแมวเอาแมวไปกินแล้วอิ่มไปวันนั้นรอดชาวบ้านรอดนะครับเลยมองว่าในการแก้ปัญหาตรงนี้เราผมว่าไม่สุดแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วยังไปต่อไม่ได้หรือยังไงเนาะ
4: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับยอมรับนะครับว่ายากแต่ก็พยายามแก้ไขอยู่โดยต้องอาศัยความรู้ด้านงานวิชาการครับเช่นการเติมแหล่งอาหารในพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะแหล่งน้ำทุ่งหญ้าแล้วก็โป่งเทียมนะครับไม่ให้สัตว์กินพืชที่เป็นเหยื่อของเสือเนี่ยมันออกมาหากินข้างนอกครับ
7: ผมก็อยากจะถามนิดเดียวว่าทำไมสัตว์ป่าถึงออกนอกพื้นที่มันน่าคิดตรงนี้ต่างหากนะครับฟังจากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสัตว์ป่าแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆผมก็รับฟังนะครับแล้วก็เอาของพี่น้องชุมชนมาแล้วก็ไปคุยกับทาง
8: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าว

0: ท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ฉลองรักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านทุ่งทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวสาวไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้มีผู้คนในวงการกีฬาแฟนวอลเลย์บอลนักข่าวไปรอรับกันคับข้างทีเดียวค่ะมีความชัดเจนและคำมั่นสัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวอย่างคดีที่

0: ตำรวจไปจับผิดคนไปจับกุมแล้วก็ทรมานเพื่อให้รับสารภาพสุดท้ายพอศาลสั่งจับกุมพอมีคดีที่สามารถเอาคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้คนที่ถูกจับคนแรกที่ถูกทรมานให้สารภาพตั้งแต่ม.6เดินหน้าดำเนินคดีมีผลอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าเหมือนกันเดินหน้าทำอะไรบ้างคะ
1: เดินหน้าในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ครับเป็นการเปิดเวทีรับฟังเรื่องปัญหาชายแดนใต้เรื่องพลังคนพื้นที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเรื่องของการปิดจบปมของการโกงข้อสอบท้องถิ่นมีถึง 3,868 คนทีเดียวครับที่ไร้ผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีก็มีประเด็นในการถามถึงผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศจับตา Apple นะครับอาจจะมีการเลื่อนพรีออเดอร์ iPhone 18 Pro หวังที่จะเลื่อนไปให้เลี่ยงการครบรอบในวันๆ นะครับส่วนรัฐเปรูในมาเลเซียมีการจะแจกเงินแต่งงานครอบคลุมเด็ก15ปีด้วยมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมการแต่งงานในวัยเด็กซึ่งไม่สมควรนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะคุยกันถึงอนาคตและการเตรียมการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิกเกมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่นักวอลเลย์บอลสาวไทยไปโอลิมปิกเกณฑ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างไรเหตุผลเป็นอย่างไรวันนี้รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะคุณธนาชัยประสิทธิ์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 6:40 นาทีโดยประมาณนะคะมาเริ่มต้นที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ1กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 1กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2533ครับสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทำอัตวินิบาตกรรมในบ้านพักที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าและก็สัตว์ป่าด้วยซึ่งการจากไปของสืบนาคเสถียรส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติและแสวงหาความเป็นธรรมในสังคมครับเพราะตอนที่สืบยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นบุคคลสำคัญของกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยเป็นผู้ที่เคยต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ป่าโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายใดๆการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรก็ส่งผลให้มีการเมืองของไทยนะครับกระบวนการของไทยในด้านการร่วมมือในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มคนที่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ก็จุดชนวนร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นประเด็นข่าวในเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องการสร้างสันติสุขในชายแดนใต้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในเช้าวันอังคารที่1กันยายนวันนี้นะคะแต่คณะรัฐมนตรีก็เดินทางไปล่วงหน้าแล้วลงพื้นที่ไปหลายวันแล้วนะคะก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีนายกพูดถึงเรื่องชายแดนใต้อย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวันตอนเย็นประมาณ 17:00 นครับที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็มีปัตตานียะลานราธิวาสมีคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำทางการศึกษาผู้นำศาสนาภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมมากมายทีเดียวครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยเมื่อวานนี้ครับมีการเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปยังจังหวัดยะลาพร้อมกับยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่

0: นายกรัฐมนตรีบอกว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีความผูกพันกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วและได้เห็นศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัดโดยจังหวัดยะลาเนี่ยมีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงในขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียได้ด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเห็นถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคแต่สามารถนำมาใช้เป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมได้นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องการเห็นประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้มีความสุขมีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเมื่อวานนี้ครับทุกฝ่ายก็มีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหารัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเพราะประชาชนและเครือข่ายในชุมชนเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันแก้ไขและคลี่คลายปัญหาได้อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางการทำงานร่วมกันว่าความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องนำความพร้อมและศักยภาพของทุกฝ่ายมาบูรณาการร่วมกันโดยรัฐบาลมีการประสานงานที่เข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วโดยเฉพาะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลมีความเข้าใจวิถีชีวิตตลอดจนความต้องการของประชาชนอย่างยิ่งแล้วก็มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องการเห็นประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับ
1: ค่ะแล้วยังมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์ก็พูดถึงชายแดนใต้ด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างคะ
0: คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานะครับซึ่งคุณศรีหศักดิ์บอกว่าในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้กลไกของกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปดูแลอย่างไรบ้างซึ่งก็มีการมอบหมายให้ดูแลสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่องของมาตรการเช่นมาตรการระยะสั้นหมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกนะครับซึ่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการประชุมกับหน่วยงานราชการโดยภาคเอกชนมีการเน้นในเรื่องของความมั่นใจและที่สำคัญเป็นเรื่องงานข่าวกรองที่เราต้องดีซึ่งที่เราบอกว่าเรารู้เหตุการณ์เราต้องแม่นยำกว่านี้และการปฏิบัติงานที่ทันท่วงทีซึ่งมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนที่เราต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนด้วยส่วนประเด็นที่ว่าการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มเมื่อไหร่คุณศรีหศักดิ์บอกว่าตอนนี้เราต้องมาประเมินสถานการณ์ซึ่งการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดส่วนสำคัญก็คือการที่เราจะต้องดูแลประชาชนของเราเองเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของทุกสุขการยกระดับความเป็นอยู่โอกาสของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญส่วนการพูดคุยเราก็ต้องพูดคุยในเรื่องที่จะทำอย่างไรจะลดความรุนแรงแต่เรื่องของการเมืองต่างๆเราต้องเน้นการพูดคุยภายในประเทศครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะคะมีรายงานเรื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ชาวไทยเฝ้ารอแล้วก็สามารถทำสำเร็จนะคะโดยเมื่อวานนี้ทีมนักตบสาวไทยหอบถ้วยแชมป์เอเชียเป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วไปโอลิมปิกในปี2028กลับมาถึงเมืองไทยนะคะแล้วก็พร้อมเดินหน้า

ล่าเหรียญทองเอเชียนเกมในปีนี้2026ต่อเนื่องจากรายการนี้เลยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณภสกรรังสิวัฒนศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ก็มีผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่คุณสมพรใช้บางยางค่ะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็มีผู้บริหารของ Thai Beverage Escola ก็ไปด้วยนะคะไปร่วมกันต้อนรับพร้อมกับชาวไทยสื่อมวลชนไทยรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียปี2026ก็คือการแข่งขันWomen's Volleyball Continental China 2026นะคะเดินทางกลับมาแล้วค่ะโดยเป็นแชมป์สมัยที่4ตามที่เราได้ทราบกันนะคะเป็นการคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่เพราะเป็นการคว้าแชมป์และคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีขึ้นมานะคะได้ไปในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ได้เป็นการเดินทางไปชิงแชมป์โอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะมีการแข่งขันในปี2027นะคะก็มีการแข่งขันที่รอคอยอยู่ทั้งเอเชียนเกมในปีนี้การแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกในปีหน้าและในปีถัดไป2ปีถัดไปนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลทีมอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็บอกว่าต้องเตรียมทีมใกล้ชิดนะคะต้องทำงานใกล้ชิดทั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมนักกีฬาให้พร้อมการแข่งขันจะต้องมีคนรุ่นใหม่มาร่วมสานต่อด้วยนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยทั้งคนเก่าที่จะต้องมีการพิจารณาตัวจาก14คนเหลือ12คนไปลุยโอลิมปิกนะคะแล้วก็มีการเตรียมทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะโค้ชออสบอกว่าความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่แฟนกีฬาชาวไทยเลยค่ะที่ส่งกำลังใจไปแล้วก็รอคอยความสำเร็จทำให้ทีมมีกำลังใจที่จะสู้ศึกในครั้งนี้และคว้าแชมป์กลับมาเป็นผลสำเร็จเป็นสมัยที่4และคว้าตัวไปโอลิมปิกอย่างยิ่งใหญ่นะคะและนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็ยืนยันว่ากีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่ประสบความสำเร็จนั้นรัฐบาลเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็จะมีการอัดฉีดเงินรางวัลแน่นอนนะคะแต่จะเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องติดตามกันต่อไปถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยของชาติไทยที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและทำสำเร็จร่วมกันทั้งผู้ฝึกสอนทั้งนักกีฬาและทีมงานทุกคนค่ะส่วนดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเองที่ไปรับนักกีฬาด้วยนะคะกรณีทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ได้แชมป์ครั้งนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จเป็นความพิเศษนะคะก็คือได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมซึ่งจะต้องเตรียมทีมอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนทุกฝ่ายก็กำลังพูดถึงเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมในครั้งนี้ด้วยนะคะในการที่ทำให้ทีมงานทุกคนมีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมไปแข่งขันทั้งเอเชียนเกมชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมค่ะคุณสมพรใช้บางยางค่ะพูดให้ครบเลยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้บอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะผู้สนับสนุนที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีการเดินหน้าเพื่อที่จะเตรียมทีมให้พร้อมสร้างทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเตรียมรับกับศึกหนักแล้วก็หวังเหรียญรางวัลในทั้งเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมด้วยนะคะส่วนพรพันธ์เกิดปราบนะคะขุนพลกัปตันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็บอกว่าถือเป็นครั้งแรกเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของกีฬาประเภททีมเพราะคนไทยไม่เคยไปโอลิมปิกนักกีฬามวยยกน้ำหนักเคยไปมาแล้วนะคะหลายประเภทกีฬาแต่ประเภททีมนี่คือเป็นการคว้าตั๋วไปในครั้งแรกถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เป็นความสำเร็จของทีมงานทุกคนขอขอบคุณแรงใจของกองเชียร์ชาวไทย

0: ไทยที่ส่งกำลังใจอย่างคึกคักคับคั่งนะคะที่เชียร์จากทางบ้านแล้วก็ไปรับที่สนามบินด้วยนะคะคอยสนับสนุนให้กำลังใจทำให้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะนี่คือเรื่องราวของวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับกฎเกณฑ์กติกาใหม่ของการคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งนี้มีที่มาอย่างไรนะคะและทีมใดจะได้ไปโอลิมปิกบ้างจะได้ติดตามต่อนะคะกับคุณธนาชัยประสิทธิ์ค่ะไปต่อที่เรื่องการสอบท้องถิ่นที่ปิดไปแล้วมีความชัดเจนของคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับบอกว่าสถ.เนี่ยปิดจบกรณีของการแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นสรุปตัวเลขผู้มีการแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายในจำนวนนี้บรรจุแล้วจึงต้องเพิกถอนการบรรจุ 3,868 รายทีเดียวครับและยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายซึ่งไม่ต้องเพิกถอนและจะไม่เรียกบรรจุเพิ่มคุณนิรัตบอกว่ามีผู้ลาออกเอง146รายและ146คนนะครับลาออกเองนับรวมใน 3,868 คนนี้ด้วยเลยมีจำนวน 1,489 คนครับขอเข้าดูคะแนนสอบซึ่งไม่มีผู้ใดทักท้วงหรืออุทธรณ์ในขณะที่กรรมการจังหวัดประชุมครบ76จังหวัดเรียบร้อยแล้วครับยังไม่มีผู้ถูกเพิกถอนรายใดฟ้องคดีนายกอบต.ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวหลายด้านที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการแพทย์ฉุกเฉินมีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสปช.มีการจัดกิจกรรมนักวิจัยพบสื่อมวลชนนะครับซึ่งเครือข่ายผู้ผลิตรถพยาบาลภายใต้แนวคิดเชื่อมต่อทุกวินาทีชีวิตผสานนวัตกรรมยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรศนะครับและตัวแทนผู้ผลิตรถพยาบาลด้วยมีประเด็นหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัล EMS และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางในของการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับหรือ NDEMS หรือ National Digital Emergency Medical Service Platform นะครับพร้อมกับเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลไทยสู่ระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพูดถึงความร่วมมือว่ามีสาระสำคัญคือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลระบบแพลตฟอร์มกลางซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมต่อสายด่วน1669เนี่ยครับเพื่อให้ประชาชนระบุพิกัดส่งข้อความและวิดีโอเป็นการคุยกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ได้แบบเรียลไทม์นะครับพร้อมระบบการกระจายสายรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติได้มากกว่า300คู่สายด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูล MIS และเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนนะครับเชื่อมต่อกับแพทย์อำนวยการเข้ากับรถพยาบาลครับเป็นการประเมินและรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันทีส่งสัญญาณคลื่นหัวใจชีพจรและภาพวิดีโอระบบเลือกสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเช่นคัดเลือกยกระดับรถพยาบาลและโรงพยาบาลปลายทางอย่างรวดเร็วระบบรายงานสถานะแบบเรียลไทม์นะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับอีกทั้งยังมีการเชื่อมระบบเบิกจ่ายค่าชดเชยอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-finance ซึ่งทุกกระบวนการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ISO ด้านการแพทย์การเข้ารหัสข้อมูลและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA นี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่เพียงแต่การพัฒนาระบบ Digital EMS สปช.ยังร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะแบบวัสดุแห่งชาติหรือสวทช. M-Tech นะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินทั้งการเสริมโครงสร้างความปลอดภัยพัฒนางานวิจัยวิศวกรรมโครงสร้างรถพยาบาลและจุดหยุดตรึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รองรับแรงเหวี่ยงแรงกระแทกและการพลิกคว่ำเพื่อลดความสูญเสียของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี้ได้ด้วยนะครับไทยนี้ยังขาดแคลนรถพยาบาลเพราะยังไม่มีบริษัทผลิตรถพยาบาลโดยตรงการพัฒนาโครงสร้างรถ

0: การใช้วิศวกรรมมาช่วยออกแบบยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากข้อจำกัดงบประมาณความพร้อมและอีกหลายปัจจัยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันต่อนะครับผู้สื่อข่าวมีการถามสปชในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานรถพยาบาลเนี่ยจะสามารถยกขึ้นเป็นกลไกสำคัญของรถพยาบาลที่ปลอดภัยในอนาคตได้หรือไม่อาจารย์พิเชษบอกว่าปัจจุบันมีมาตรฐานกลางและมีความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างรถพยาบาลให้แข็งแรงมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่เสริมเข้ามาเพราะปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงสาธารณสุขยังมีข้อจำกัดงบประมาณก็ต้องอยู่ในความพร้อมหากต้องการพัฒนาหรือเสริมความปลอดภัยยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเพราะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยก็จะช่วยลดอัตราสูญเสียทั้งบุคลากรและผู้ป่วยในรถพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของคดีที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจของคนที่ถูกจับกุมแล้วสู้จนถูกได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนะคะจะเป็นธรรมได้เพียงใดแค่ไหนก็ในที่สุดก็ชนะคดีนี้นะคะศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเยียวยากรณีนักเรียนชั้นม.6ถูกตำรวจปราจีนบุรีซ้อมให้สารภาพคดีวิ่งราวทรัพย์นะคะในปี2552นู่นนะคะรวมที่จะต้องจ่าย 4,380,000 บาทนะคะนี่เป็นการชดเชยสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องดำเนินการในช่วงเวลานั้นค่ะที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะศาลอ่านคำพิพากษาในคดีดำพ.พ.949/2560นะคะที่นายฤทธิรงค์ชื่นจิตนะคะเป็นโจทย์ที่ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยเรื่องละเมิดนะคะเรียกว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายจากกรณีถูกละเมิดเพราะถูกจับกุมและซ้อมทรมานค่ะกรณีที่เมื่อวันที่28 มกราคม 2552นะคะนายฤทธิรงค์ชื่นจิตคนนี้นะคะขณะศึกษาอยู่ชั้นม.6ก็ถูกตำรวจที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจับกุมและซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายเพื่อให้บังคับให้สารภาพนะคะในคดีวิ่งราวทรัพย์แต่ว่าในที่สุดนะคะมีรายงานว่าตำรวจก็ได้จับกุมและนำผู้กระทำผิดตัวจริงไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะทำให้นายฤทธิรงค์ชื่นจิตต้องลุกขึ้นมาฟ้องผู้ที่จับกุมและซ้อมทรมานร่างกายตัวเองในช่วงเวลานั้นในคดีที่เป็นคดีอาญาแล้วก็ศาลสั่งจำคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นเวลา1ปีแล้วก็ปรับเป็นเงิน 8,000 บาทแต่โทษจำให้รอลงอาญา2ปีและให้ตอนนี้คุณฤทธิรงค์ก็ฟ้องแพ่งต่อนะคะฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อคดีอาญาจบไปแล้วศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลชั้นต้นนะคะพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่นายฤทธิรงค์ถูกซ้อมทรมานจำนวนเงิน 3,380,000 บาทนะคะต่อมานายฤทธิรงค์ก็สู้ต่อไปอุทธรณ์ต่อนะคะศาลอุทธรณ์ศาลแพ่งนะคะก็พิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายค่าเสียหายลดลงเหลือเพียง 380,000 บาท3ล้านหายไปนะคะแล้วก็มีค่าปรับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีมาศาลฎีกาของศาลแพ่งล่าสุดแก้ไขให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายชดเชยทั้งสิ้นนะคะ 4,380,000 บาทนะคะนับตั้งแต่วันที่28 มกราคม 2552ถึงวันที่10 เมษายน 2564ในช่วงเวลาดังกล่าวคิดดอกเบี้ยปรับร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์กรณีถูกจับผิดตัวแล้วสู้ทั้งศาลอาญาและศาลแพ่งนะคะและในที่สุดก็จบแบบนี้ละค่ะถูกจับตั้งแต่ม.6ปี52ปีนี้ปี69นะคะ17ปีเข้าไปแล้วค่ะเอาละค่ะมาติดตามเรื่องราวในต่างประเทศกันต่อได้เลยนะคะ
0: บริษัท Apple เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี

นี้ครับในวันพุธที่9กันยายนที่อัลโปพาร์คนะครับเมืองคูปาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้ธีม Surprise and Shine นะครับโดยงานนี้จะเริ่มขึ้นเวลา 10:00 นตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 0:01 นของวันพฤหัสบดีที่10กันยายนตามเวลาในไทยด้วยนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่า Apple จะเปิดตัว

0: 5.5 แต่เมื่อกลางออกมาเนี่ยก็จะมีหน้าจอกว้างถึง 7.6 ครับก็มีการคาดการณ์กันว่า iPhone Ultra ในขนาด256 GB นะครับจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคาดว่าประเทศไทยยังคงติดอยู่ในกลุ่มประเทศในระดับ1อยู่นะครับซึ่ง Mac Rumors แล้วก็ 9to5 Max นะครับก็มีการรายงานว่า Apple อาจจะมีการเลื่อนวันพรีออเดอร์จากวันศุกร์ที่11กันยายนเป็นวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ด้วยเนื่องจากวันที่11กันยายนปีนี้ตรงกับวันครบรอบ25ปีของเหตุการณ์9/11นะครับซึ่งจากการพรีออเดอร์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับส่วนการวางแผนจำหน่ายคาดว่าจะเป็นวันที่18กันยายนหลังจาก Apple เปิดตัว iPhone แบบพับได้รุ่นแรกในปี2026ก็คาดว่าบริษัทจะมีการเปิดตัว iPhone แบบพับได้รุ่นที่2ในปี2027ซึ่งก็จะตรงกับวาระครบรอบ20ปีของการเปิดตัว iPhone รุ่นแรกของ Apple ได้ด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการแต่งงานในมาเลเซียนะครับมีข้อเสนอในการแจกเงินถึง500ริงกิตของรัฐเปราในมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือคู่รักแต่งงานใหม่ครั้งแรกกำลังมีการเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างหนักของกลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์ครับหลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเกณฑ์ในการแจกอาจจะครอบคลุมถึงเด็กที่มีอายุเพียง15ปีซึ่งเสี่ยงต่อการสร้างค่านิยมยอมรับการแต่งงานในเด็กนะครับเงินช่วยเหลือแบบจ่ายครั้งเดียวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับงบประมาณปี2570ของรัฐเปราจะเปิดรับสมัครสำหรับคู่แต่งงานใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปีครับที่เกิดในรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่เมื่อหรือที่อยู่อาศัยมาแล้วอย่างน้อย10ปีนะครับคารุดินอาบูฮานิฟะประธานคณะกรรมการการศึกษาและเยาวชนของรัฐเปราบอกว่าข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสภาเยาวชนเปรานะครับครั้งที่5ซึ่งเป็นฟอรัมที่ปรึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของคู่รักหนุ่มสาวทารุดินบอกว่านักข่าวหลังพิธีมอบรางวัลเยาวชนของรัฐเมื่อวันศุกร์ว่านักข่าวมองว่านี่คือข้อเสนอเชิงบวกที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและการดูแลของรัฐบาลรัฐเปราโดยการให้ความช่วยเหลือแก่คู่แต่งงานใหม่แต่ชี้ว่าช่วงอายุที่เสนอสำหรับเงินช่วยเหลือนั้นเป็นไปตามคำนิยามของเยาวชนหรือไม่ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมเยาวชนและการพัฒนาเยาวชนในปี2550ของมาเลเซียที่ผ่านมากลุ่มผู้คัดค้านระบุว่าการขยายสวัสดิการที่สนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสี่ยงที่จะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการแต่งงานในเด็กและจุดชนวนทำให้เกิดการถกเถียงอันตึงเครียดขึ้นในมาเลเซียเกี่ยวกับกฎหมายที่ยังคงยินยอมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่งงานได้นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียระบุถึงแถลงการผ่านทางสำนักงานข้าหลวงสิทธิเด็กในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามาตรการจูงใจในการแต่งงานในรูปแบบใดก็ตามไม่ควรรวมถึงเด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะครับกฎหมายเด็กของมาเลเซียระบุว่าผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถือเป็นเด็กในขณะที่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายครอบครัวอิสลามปี2547ของรัฐเปราชายมุสลิมต้องมีอายุ18ปีและหญิงมุสลิมต้องมีอายุ16ปีจึงจะแต่งงานได้อย่างไรก็ตามครับผู้พิพากษาศาลชะรีอะห์อาจจะมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการแต่งงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้ส่วนผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมกฎหมายของรัฐบาลกลางมักกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่18ปีแม้ว่าเด็กหญิงอายุ16หรือ17จะสามารถแต่งงานได้หากได้รับใบอนุญาตพิเศษก็ตามครับประเด็นถกเถียงนี้ยังทำให้เกิดการตรวจสอบสถิติของรัฐเปราในเรื่องนี้อีกครั้งโดยเดือนมีนาคม2565รัฐบาลรัฐเปราเคยเสนอให้มีการปรับเพิ่มอายุขั้นต่ำในการแต่งงานโดยชี้ว่าความยากจนอาจเข้าถึงการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงและกฎหมายที่ผ่อนปรนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กต้องเข้าสู่การแต่งงานได้เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: มีงานวิจัยครับเกี่ยวกับ AI ครับAI เนี่ยจะสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลของมนุษย์อยู่เสมอแม้ว่าวันนี้เราจะยังพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เป็นผู้ที่อยู่เหนือ AI แต่เหตุการณ์ที่ AI โกหกเพิกเฉยต่อคำสั่งโกหก ลับมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เท่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตามรายงานจากโครงการเฝ้าติดตามของสถาบันต่างประเทศนะครับตามรายงานของหน่วยงานสังเกตการการสูญเสียการควบคุมหรือ loss of control

0: Control Observatory หรือโครงการเฝ้าติดตามเหตุการณ์ปัญญาประดิษฐ์ AI หลุดจากการควบคุมซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันความปลอดภัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักรหรือ UKAI Security นะครับซึ่งมีการติดตามกรณีที่ AI หลุดจากการควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเหตุการณ์การสูญเสียการควบคุมในโมเดล AI ในภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่มีการรายงานในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X มีมากกว่า300กรณีซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับมิถุนายนนะครับโดยเหตุการณ์ที่แสดงถึงการสูญเสียการควบคุมของ AI หมายถึงการมีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนของ AI โดยกรณีที่มีการบันทึกเอาไว้เช่น AI แซงทำเป็นมนุษย์ผู้ควบคุมและเรียนแบบรูปแบบการเขียนของมนุษย์เพื่ออนุมัติหรือให้ความยินยอมในการทำงานต่างๆให้กับตนเองซึ่งถือเป็นการหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์ก่อนลงมือปฏิบัติครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีความกังวลต่อไปว่าตัวเลขของ AI ในการที่จะโกหกมนุษย์อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคุณพันธิภาลีนาลาดค่ะคุณพันธิภาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการกระจายของฝนโดยภาพรวมในประเทศไทยตอนบนก็ยังคงกระจายตัวค่อนข้างดีค่ะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็ส่วนมากจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ
1: อ๋อค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคะวันนี
2: ้แนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำค่ะพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นฝนก็จะเลื่อนลงมาต่ำแล้วก็ยังคงมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่เป็นอีกแรงเสริมแรงหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องของการกระจายของฝนที่ค่อนข้างมากรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรเมื่อวานก็ครึ้มกันทั้งวันเลยนะคะ
2: ค่ะเมื่อวานก็มีทั้งการกระจายที่ดีแล้วก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะการกระจายของฝนก็ยังดีอยู่และ70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปฝนตกหนักมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะรับฝนกันไปเต็มที่ในช่วงนี
2: ้
1: พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะผู้ฟังตอบเข้ามาหลายท่านทีเดียวค่ะตอบถูกว่าจำกัดความเร็ววิ่ง M82 ส่วนใหญ่ก็ทางมอเตอร์เวย์นี่ก็จะจำกัดความเร็วรถ4ล้อไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะคุณทวีไทยประสิทธิพรนะคะไทยประสิทธิพรค่ะคุณทวีบอกว่าเป็นรายการที่ต้องฟังทุกวันจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญค่ะชอบการคุยด้วยน้ำเสียงที่ทำให้สบายใจนะคะฟังแล้วมีความสุขผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านดำเนินรายการได้ดีแล้วก็มีสาระมากนะคะข่าวมีสาระมากขอบคุณมากค่ะคุณทวีคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันมีตัวเลขนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,595.16 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.94 จุดค่ะหรือ 0.44% นะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 75,814.06 ล้านบาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.13 บาทนะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ69,650บาทขายออกบาทละ69,850บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,250 บาท 32 สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 7,650 บาทค่ะมีการปิดเปลี่ยนแปลง20กว่าครั้งราคาทองคำอ้างอิงล่าสุด 17:14 ของเมื่อวานนี้นะคะไปที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: มีการแข่งขันเทนนิสนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกครับฟอร์มดีเลยทีเดียวครับปราบแพนด้าอุดวาดี2เซตรวดนะครับซึ่งแพนด้าก็อยู่ที่68ของโลกนะครับผ่านมันอัญชยาก็ผ่านเข้ารอบ2หญิงเดี่ยว US Open ไปเจอกับเลล่าเฟอร์นันเดสอดีตรองแชมป์ปี2021ด้วยนะครับส่วนกอล์ฟครับโรจิโนอัธยาธิติคุณทำผลงานส่งท้าย FM Championship ด้วยการเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาสกอร์รวม8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมขยับสถิติท็อป10เป็นรายการที่9ในฤดูกาลนี้ครับในขณะที่แชมป์ตกเป็นของยินรั่วหมิงนะครับโปรสาวจากจีนนะครับส่วนฟุตบอลครับลิโอเนลเมสซี่ประกาศยุติเส้นทางรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านการไตร่ตรองอย่างหนักยืนยันถึงเวลาที่เหมาะสมในการอำลาพร้อมกับขอบคุณแฟนบอลครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและเปิดเผยถึงว่าจะยังคงเชียร์ฟ้าขาวในฐานะแฟนบอลตลอดไปด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในเช้าวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาในการชิงตั๋วไปโอลิมปิกของวอลเลย์บอลของโลกนะคะว่ากฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและการทำทีมเส้นทางสู่โอลิมปิกจะมีการสนับสนุนอย่างไรค่ะวันนี้รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะคุณธนาชัยประสิทธิ์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
4: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
5: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันและกัน
4: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

วรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะที่เดินทางกลับมาแล้วเมื่อคืนนี้นะคะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้แชมป์เอเชียสมัยที่4นะคะ

0: เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสำเร็จวันนี้รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณธนาชัยประสิทธิ์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณธนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านคุณธีรรัตน์ครับ
0: ค่ะเรื่องราวความสำเร็จของนักตบสาวไทยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญที่สุดที่เป็นความหวังและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาทีมของไทยก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปแข่งขันโอลิมปิกในปี2028ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนอะไรบ้างคะคุณธนาคะ
1: ครับสำหรับผมเนี่ยมองดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2004ที่เอเธนส์ทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราก็มีความหวังเป็นครั้งแรกที่ว่าเราได้เข้าผ่านการควอลิฟายแล้วก็เพื่อจะเป็นการเตรียมการที่จะควอลิฟายไปโอลิมปิกที่เอเธนส์ในปีนั้นซึ่งผมก็เริ่มเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาเราก็ใส่ชื่อของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดหญิงเนี่ยเข้าไปในความหวังที่เราจะผ่านการคัดเลือกส่งเข้าไปคือใส่จำนวนนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหมดจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทางเจ้าภาพบอกว่าคุณไม่มีหวังแล้วล่ะคุณตัดได้แล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มมีการคัดเลือกครั้งแรกที่จะถ้าเกิดว่าชนะเลิศหรือตามกฎกติกาเนี่ยก็จะได้ไปโอลิมปิกที่เอเธนส์ในครั้งนั้นนะครับครับก็เป็นความผูกพันมาตั้งแต่ครั้งแรกนั้นไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งการไปคัดเลือกหรือการส่งชื่อนักกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งเนี่ยที่หลังจากปี2004เป็นต้นมาเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปทุกครั้ง
0: ทุกครั้งที่เป็นความหวัง
1: จนวาระสุดท้ายคือทุกครั้งที่มีการแข่งขันโอลิมปิกต่อจากเอเธนส์ใช่ไหมก็จะไปเรื่อยๆจนถึงครั้งสุดท้ายปี2004เนี่ยก็ยังใส่ชื่อทีมชาติไทยอยู่จนสุดท้ายเนี่ยก็ถือทางเจ้าภาพบอกว่าคุณตัดได้แล้วนะคุณทีมคุณยังไม่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะครับก
0: ็จบความว่า
1: ครั้งนี้ก
0: ็
1: ที่ปารีสครั้งสุดท้ายก็ยังใส่ชื่อว่าเรามีความหวังที่จะไปโอลิมปิกอยู่ทุกครั้งเลยนะครับ
0: หมายความว่าเขาให้โอกาสเราใส่ชื่อไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอคะผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: ว่า
1: เราจะต้อง estimate ในการส่งชื่อไปแข่งขันในทุกกีฬาในโอลิมปิกทุกครั้งเนี่ยก็จะให้เรา estimate ว่ากีฬาอะไรของเราเนี่ย
0: ที่คุณ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าคุณจะได้ไปนะเราก็จะใส่ไปกีฬาที่เรามีความหวังทุกกีฬาที่เราเคยได้เหรียญได้อะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเนี่ยผมก็จะใส่วอลเลย์บอลเนี่ยเข้าไปทุกครั้งหยอดลงไปด้วยจนวาระสุดท้ายเขาบอกว่าต้องตัดแล้วนะคุณต้องตัดแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ยอดที่แท้จริงอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งนี้ก็เป็นความหวังว่าเราไม่ต้องใส่ชื่อลงไปรอแล้วเราได้แชมป์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ตลอดเวลา20กว่าปีเนี่ยเราได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็มาสำเร็จในปีในโอลิมปิกคราวนี้ที่ LA ก็คือจากเอเธนส์มาสู่ LA เลยครับ
0: ค่ะคุณธนามีชื่อเป็นหัวหน้านักกีฬามาโดยตลอดช่วงหลังๆที่ได้คุยกับคุณธนาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดจำนวนใส่ชื่อและในที่สุดคราวนี้สมหวังแบบที่ตอนนี้คุณธนาก็มาอยู่ในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วยังต้องเป็นหัวหน้านักกีฬาไปด้วยไหมคะ
1: ผมไม่ได้เป็นละพื้นเนื่องจากว่าในตำแหน่งเนี่ยผมเป็นเลขาธิการนะครับซึ่งในโควต้าของการจะไปแข่งกีฬาในกีฬาต่างๆเนี่ยเลขาธิการเนี่ยก็จะมีหน้าที่แล้วก็มีตำแหน่งให้กับหัวหน้าให้กับเลขาธิการคือผมก็เลยต้องมอบหน้าที่อันนี้ให้ท่านพลเอกอภิวัฒน์เป็นแทนเพื่อจะได้เราก็จะได้เอาโควต้าเลขามาใช้แล้วก็ให้ท่านพลเอกอภิวัฒน์มาใช้ในโควต้าของ
0: หัวหน้า
1: คณะนักกีฬาโอลิมปิกแทนเพื่อแต่ว่ายังไรก็ดีผมก็ยังอยู่ช่วยดูแลอยู่แล้วก็เบื้องหลังในการส่งแข่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของเลขาธิการที่ต้องเป็นคนเซ็นเอกสารที่จะส่งแข่งของกีฬาทั้งซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเนี่ยเป็นหน้าที่ของเลขาธิการอยู่แล้วก็คือต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับ
0: ค่ะมาถึงโอกาสในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งอยู่ภายใต้กติกาใหม่ที่มีการกำหนดว่าในการแข่งกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้งไม่ให้เกิน 15,000 คนเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจะต้องมีการจัดนักกีฬาด้วยจำนวนคือแต่ละประเภทกีฬาต้องจัดจำนวนทีมโดยเฉพาะทีมที่มีคนเยอะๆอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยด้วยจำนวนทีมที่เหมาะสมก็ตัดเหลือ12ทีมจากทั่วโลกเพื่อไปแข่งนะคะ12ทีมจากทั่วโลกเจ้าภาพได้ไปแน่นอนคราวนี้ปี2028เป็นสหรัฐอเมริกานะคะเป็นหนึ่งแล้ว

0: บวกอีก5คือแชมป์แต่ละทวีปแชมป์แต่ละทวีปได้มาแล้วคือทวีปเอเชียกับอีกทวีปหนึ่งอีก3ทวีปยังแข่งอยู่นะคะทวีปเอเชียเสร็จแล้วก็เป็น5 1บวก5เป็น6และอีก3ตำแหน่งคือชิงแชมป์โลกได้3ตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกับ6ก็เป็น9เหลืออีก3คือแรงกิ้งลำดับที่ดีที่สุดในปีที่แข่งโอลิมปิกคือปี2028ก็บวกกันเป็น12ทีมเราได้โควต้า1แล้วก็จะเป็นทีมที่เหลืออยู่ที่ไม่ซ้ำกับทีมที่ได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี
1: ้รวมเป็น12ท
0: ี
1: ม
0: ใช่รวมเป็น12ทีมเราถือโอกาสนี้คว้าแชมป์เลยแล้วไปได้เลยนี่ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวถูกไหมคะคุณธนาคะ
1: ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งประเภททีมนะครับซึ่งโดยปกติคุณธีรัตน์จะเห็นว่าที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นประเภทเดียวแทบทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกีฬามวยกีฬาแบดมินตันจะเล่นเดี่ยวเป็นแชมป์เดี่ยวแชมป์อะไรประเภทนั้นหรือทีมก็ประมาณแค่ทีม2คน3คนอะไรประมาณนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ยอดนักกีฬาเรานี่จะพุ่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะทั้งทีมก็ต้อง20กว่าคนขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็หมายความถึงการลงทุนที่จะต้องไปต่อในระยะยาวและหวังเหรียญด้วยถูกไหมคะคุณธนามันคือภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าเป็นภารกิจของใครอย่างไรบ้างคะพอจะทำให้เราเห็นภาพไหมคะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
1: ครับมองมาจากนี้ไปเนี่ยก็คือการรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้เนี่ยมันก็ยิ่งยากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ที่เราดูเนี่ยในครั้งแรกที่เราในสองครั้งที่ผ่านมาเราเล่นกับญี่ปุ่นเล่นกับจีนเนี่ยเราความกดดันเนี่ยเราน้อยมากเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์เนี่ยมาทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์มาบ่อยกับเราแล้วเราก็ไม่ได้กดดันเลยเราก็เล่นเงินแบบสบายๆนะครับก็ทำให้เด็กเราไม่มีความกดดันแต่คนที่กดดันก็คืออย่างจีนเนี่ยก็ต้องรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ให้ได้แต่เขาทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็สิ่งนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องรักษาตำแหน่งแชมป์เนี่ยก็เป็นความกดดันอันหนึ่งของทีมชาติไทยแล้วก็จะต้องเริ่มนะครับช่วยกันแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างปัจจุบันเนี้ยที่เรามีโค้ชออสนะครับแล้วเราก็ยังมีโค้ชทาง
0: ญี่ปุ่นทาง
1: คนญี่ปุ่นโค้ชจุนเข้ามาช่วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีภรรยาของโค้ชออส
0: อี
1: กคนหนึ่งนะครับซึ่งภรรยาของโค้ชออสเนี่ยแกก็ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยบอกเทคนิคซึ่งภรรยาโค้ชออสเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าทีมกัปตันทีมของทีมชาติจีนมาก่อนที่ท่านจะเลือกเล่นและก่อนที่มาแต่งงานกับโค้ชออสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้คนจีนเนี่ยมาช่วยก็คือคุณเผิงคุณใช่ไหมภรรยาโค้ชออสเนี่ยก็มาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งตลอดเวลาที่โค้ชออสซ้อมที่ผมเคยไปดูเนี่ยก็จะมีภรรยาของโค้ชออสก็คอยมาช่วยดูแลมาช่วยแนะนำมาสอนให้กับทีมชาติไทยอยู่เนืองๆด้วยนะครับนึกก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติไทยที่เราก็มีเบื้องหลังมีคุณเผิงคุณนะครับภรรยาโค้ชออสเราก็ยังได้คุณชินโยชิดะซึ่งมาเป็นผู้ช่วยโค้ชซึ่งดูแลทางด้านการวิเคราะห์ทีมการอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราเราคงจะต้องรักษาการทำทีมลักษณะนี้ไว้แล้วก็ต้องหาคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ทีมเข้ามาช่วยทำทีมคือโค้ชออสคนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่เราไปได้ถูกทางแล้วแต่สมัยก่อนๆเนี่ยเราก็จะมีแค่โค้ชคนเดียวหรือว่าคนไทยคนสองคนมาช่วยดูแลทีมอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยการทำทีมมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับ
0: ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีด้วยแล้วก็การที่โค้ชออสกลับมาท่ามกลางก่อนหน้าที่จะกลับมาก็บอกทำไมไม่เอาโค้ชต่างชาติมาช่วยทีมแต่ในที่สุดโค้ชออสไม่ได้มาคนเดียว
1: ก็ทำสำเร็จใช่
0: ทำสำเร็จ
1: มีทีมงานที่เข้มแข็งนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นจังหวะที่เรามีโค้ชออสได้บวกหนึ่งได้ภรรยาที่เก่งมาด้วยแล้วก็ได้ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นมาช่วยด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานเป็นทีมที่เยี่ยมยอดและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จวันที่เราชนะทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาถึงจีนเนี่ยมันบอกถึงความยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยอีกครั้งในแถบเอเชียนี้ถูกไหมคะคุณธนาคะ
1: ถูกต้องเลยครับใช่ครับถึงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เราสามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเราติดตามกันดีๆเนี่ยก็เราจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเราเรียกว่าเจ็ดเซียนถูกไหมครับคุณเพิ่มจิตคุณวรรณาออนอุมานุสราอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไล่มาแล้วก็สร้างเด็กรุ่นใหม่ๆมาโดยเฉพาะยิ่งพรพันธ์เนี่ยโค้ชออสก็จะบอกว่าเป็นเด็กที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่านำ

0: มาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็มาเข้าทีมมาฝึกวอลเลย์บอลอย่างเดียวเลยและในปัจจุบันนี้โค้ชอ้อก็ไว้ใจให้พรพันธ์มาเป็นกัปตันทีมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเด็กตั้งแต่อายุน้อยๆขึ้นมาเลยจนปัจจุบันมาเป็นกัปตันทีมชาติไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โค้ชอ้อมองตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตเนี่ยมองได้ขาดมากก็คืออีกหน่อยเนี่ยก็อยากจะเราก็คงโค้ชอ้อก็คงจะต้องสร้างลักษณะของพรพันธ์เนี่ยขึ้นมาอีกหลายๆคนเพื่อที่จะมาต่อยอดของวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเราให้เป็นแชมป์อยู่ตลอดไปอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำเร็จของโค้ชออดครับ
1: ค่ะและนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้คว้ารางวัลทั้ง 4-5 รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งทำแต้มสูงสุดรับดีที่สุดเซตดีที่สุดอะไรเหล่านี้เป็นต้นคะแนนหัวเสาดีที่สุดเหล่านี้ถึง5รางวัลด้วยกัน
0: 5รางวัลครับ
1: ใช่เส้นทางไปต่อไม่ใช่โอลิมปิกที่รออยู่ข้างหน้าอย่างเดียวถูกไหมคะเอเชียนเกมในปีนี้เราก็ต้องสู้ต่อด้วยทีมนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เราก็กำลังฝึกกำลังฮอตอยู่นะครับคิดว่าในประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะครับกันปลายกันยาเนี่ย
1: คร
0: ับก็จะเริ่มเอเชียนเกมก็จะเริ่มแล้วนะครับก็เราก็จะต่อได้เลยเนื่องจากว่าเราก็มีทีมที่แข็งแกร่งแล้วทีมนี้ก็สามารถที่จะไปในเอเชียนเกมได้เลยซึ่งเอเชียนเกมเนี่ยในเดือนหน้านี้ก็จะเริ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งปีนี้เราก็มองว่าวอลเลย์บอลเนี่ยก็น่าจะได้แชมป์นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมก็จะมีเฉพาะทีมในเอเชียจะไม่มีทีมยุโรปมาครับ
1: ค่ะแต่เราก็ต้องยืนระยะนะจีนกับเราก็ผลัดกันแพ
0: ้
1: ผลัดกันชนะถูกไหมคะ2-3 3-2
0: เซตประมาทไม่ได้เลยครับ
1: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราหวังเหรียญทองแน่นอนทีมเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นก็ต้องหวังด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเอเชียนเกม
0: ใช่ญี่ปุ่นก็จะได้เปรียบว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าภาพอาจจะฝึกซ้อมคุ้นชินอยู่ในสนามแข่งขันมาก่อนเราอะไรประมาณนั้นครับ
1: ค่ะก็มีเวลาอีกนานไหมหรือความพร้อมเป็นอย่างไรคณะกรรมการโอลิมปิกมีความเกี่ยวข้องอย่างไรไหมคะในการเตรียมทีมไปเอเชียนเกม
0: ก็ปกติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะต้องบทบาทของคณะกรรมการโอลิมปิกก็คือต้องมีหน้าที่ส่งนะครับนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเนี่ยเข้าทำการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็มีการคัดเลือกทีมที่จะส่งนะครับก็คือก็ตามแรงกิ้งบ้างหรือว่าบางกีฬาเนี่ยเราก็จะดูจากเหรียญทองที่นักกีฬาที่สมาคมทำจากกีฬาซีเกมมาว่าได้เหรียญทองไหมอะไรเงี้ยเราถึงจะส่งไปนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็มีจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาเนี่ยถึง986คนทีเดียวนะครับที่จะทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะเริ่มทำการลงทะเบียนแข่งขันเนี่ยในวันที่8นะครับเดือนหน้านี้นะครับกรกฎาคมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มทยอยเดินทางไปแล้วซึ่งจะมีฟุตบอลหญิงนะครับก็จะเดินทางไปทำการแข่งขันก่อนในวันที่14กันยายนนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นทีมชาติไทยโดยฟุตบอลชายนะครับในวันที่11กันยายนนะครับซึ่งก็จะพิธีเปิดเนี่ยก็จะเริ่มวันที่19กันยายนนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ท่านก็จะไปส่งร่วมกันแข่งขันในกีฬาขี่ม้านะครับประเภทเรซซิ่งนะครับประเภทศิลปะบังคับม้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยครับ
1: ค่ะหลังจากนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะต้องไปเอเชียนเกมการเตรียมทีมการเตรียมร่างกายกลับมายังมีเงินอัดฉีดรออยู่พูดถึงเงินอัดฉีดนิดนึงมีรางวัลให้นักกีฬาอย่างไรบ้างคะรอบนี
0: ้ในเอเชียนเกมน่าจะคนละ2ล้านบาทถ้าได้เหรียญทองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นรางวัลที่ท้าทายพอสมควรสำหรับเอเชียนเกมจากกองทุนกีฬานะครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภททีมหรือประเภทบุคคลได้คนละ2ล้านถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับได้คนละ2ล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็โค้ชก็จะได้ประมาณ 50% ของนักกีฬาครับ
1: อ๋อค่ะซึ่งการความสำเร็จในการคว้าแชมป์เอเชียก็ได้เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแล้วคนละหลายแสนคนละ 600,000 มั้งคะสำหรับนักกีฬา
0: 600,000 บาทใช่ครับ
1: ใช่แล้วก็โค้ชได้ 840,000 บาทนะคะสมาคมได้ 2,500,000 บาท

0: ก็รวมประมาณ 11,700,000 กว่าบาทนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคน
0: ใช่ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะอัดฉีดด้วยเป็นเงินนอกเหนือจากนี้หรอคะทราบ
1: ก็ต้องรอความชัดเจนของท่านได้ยินว่าจะไปพบท่านนายกน่าจะเป็นอีก 2-3 วันนี้นะครับก็ท่านจะไปพบท่านนายกก็ท่านอาจจะประกาศตรงนั้นว่าจะฉีดเพิ่มเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะการได้แชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกในปี2027ด้วยก็คือ
1: ีก
0: ปีหน้าก็ต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาด้วยอีกต่างหากเหมือนได้ไปทดลองสนามที่นั่นด้วยมันมีความหวังแล้วก็มีเส้นทางที่ต้องสร้างให้แข็งแกร่งมากขึ้นรับ3ศึกต่อเนื่องกันใน2ปีนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ใช่ครับก็ผมว่ามองว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็คงโดยเฉพาะยิ่งโค้ชออสเนี่ยก็คงต้องมองนะครับว่าปีหน้าเนี่ยแล้วก็ในระยะเวลาเนี่ยหลังต่อจากเอเชียนเกมแล้วก็ไปปีหน้าเนี่ยจะต้องพัฒนายังไงแผนการจะต้องฝึกให้เข้มข้นอย่างไรอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับฟุตบอลแล้วก็คือนักกีฬาก็จะต้องไปเล่นลีกไปเล่นที่ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยซึ่งต้องดูแลให้ดีว่าการกลับมารวมทีมกันเนี่ยต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักกีฬาไปเล่นต่างประเทศเยอะๆบางทีก็บางทีกว่าจะกลับมารวมทีมกันได้อันนี้ก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับเพราะว
0: ่
1: าที่ผ่านมาเนี่ยในลีกบ้านเราเนี่ยก็จะนักกีฬาก็จะมีประสบการณ์น้อยผมมองดูว่าสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาเราได้พัฒนาขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่าหลายๆเกือบครึ่งทีมขึ้นไปเนี่ยก็ไปเล่นลีกต่างประเทศมาก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ไปเจอกับทีมที่แข็งๆแล้วก็ไปได้เทคนิคในการฝึกซ้อมเทคนิคอะไรดีๆจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับก็เป็นการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลได้อย่างหนึ่งแต่อยากจะให้ระวังว่าก็คือถ้าไปเล่นลีกกันมากๆเนี่ยการที่จะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยเนี่ยผลงานก็อาจจะตกลงไปนิดนึงเพราะว่าเวลาที่จะมาอยู่กับทีมมาทำร่วมกับทีมเนี่ยจะน้อยเกินไปอันนี้ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ครับ
0: สุดท้ายค่ะแรงบันดาลใจต่อนักกีฬารุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยากสำเร็จเหมือนพี่ๆบ้างต้องสร้างอย่างไรสักนาทีนึงค่ะคุณธนาสุดท้ายค่ะ
1: ครับครับก็มองดูว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็ดูรุ่นอย่างตัวพี่ๆเป็นหลักนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้ตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนไปต้นมานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยู่ในทีมแล้วก็ช่วยทีมแล้วหลังจากที่เขาเลิกเล่นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็มาช่วยทีมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาเป็นโค้ชมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างในครั้งนี้นะครับคุณออนุมานะครับแกก็หลังจากที่แกไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้หลีกแล้วเนี่ยแกก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชมาช่วยทีมแล้วก็สังเกตดูว่าเวลาที่เราไปฝึกซ้อมเวลาที่เขาฝึกซ้อมต่างๆหรือว่าเวลาไปเตรียมทีมต่างๆเนี่ยพวกรุ่นพี่ๆเหล่านี้ก็จะมาคอยให้คำแนะนำให้กำลังมาสอนเทคนิคต่างๆที่ตนเองมีประสบการณ์ในนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักกีฬารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มองเห็นเหมือนก็เป็นไอดอลของเขาเนี่ยมาดูแลมาเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจกับเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสำเร็จต่างๆเนี่ย
0: ที่อย่าง
1: เราได้มา
0: เป็นแ
1: ชมป์เอเชียในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญยิ่งให้กับทุกๆคนเลยครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนาชัยประสิทธิ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเป็นรองประธานด้วยวันนี้ที่ให้เกียรติกับเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณจิรรัตน์ครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
4: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชีย